0: ชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ำไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็ก
2: ใหม่วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำวูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็ก
2: ใหม่วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำวูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์

ไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือและ Facebook Fanpage เสียงจากทหารเรือขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการ Navy Time เรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าดำเนินรายการโดยดีเจนุ่นว่าที่เรือเตหญิงออนอุมาประการสมุทรและดีเจสอนพันจ่าเอกอดิศรจันทรวัฒน์

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชวาทพระราชดำริและพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือทรงปกป้องประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินครอบคลุมทุกมิติทั้งการป้องกันอธิปไตยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นให้เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพมีกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศสนองพระเดชพระคุณปกป้องอธิปไตยของชาติเตรียมสัญญานุภาพทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และศักยภาพเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงเกื้อหนุนและทำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกและผู้ทรงทนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกรวมทั้งความเชื่ออื่นๆเช่นพิธีกรรมต่างๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับวิถีชีวิตและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มุ่งเน้นไปที่พลังเหนือธรรมชาติอาทิการบูชาองค์เทพเจ้าจีนต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนที่บรรพบุรุษเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและการบายสีสู่ขวัญเพื่อเสริมสิริมงคลที่ยังคงปฏิบัติในทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งพระองค์ทรงพระราชดำริว่าศาสนาและความเชื่อมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนโดยเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยทรงสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนในทุกระดับตลอดจนผู้ได้โอกาสเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทรงมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยความเสียสละการมีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีรวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองเพื่อให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขทรงพระราชดำริว่าการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกคนทุกช่วงอายุทรงให้ความสำคัญการพัฒนาสุขภาพของประชาชนครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูมีพระราชดำรัสให้เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขมูลฐานเพื่อกระจายบริการเชิงรุกสู่การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนการสร้างนิสัยในการดูแลสุขอนามัยของตนเองสามารถป้องกันและช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากโรคร้ายและความเจ็บป่วยได้สามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้อาทิพระราชทานพระราชทรัพย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน้ำพระ
ราชหฤทัยยังแผ่ไปถึงผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศด้วยแม้เป็นผู้ต้องขังแต่ต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมอันเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีและแข็งแรงด้านการต่างประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนมิตรประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรสวีเดนและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนอกจากเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วยังสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติทั้งปวงเพื่อทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยให้ชาติไทยดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนราชันของปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่ง

็เหมือนการเรียนทั้งหลายเป็นการสมมุติสถานการณ์มันอยู่ที่ตัวเองที่จะต้องออกไปติดตามไปศึกษาแล้วมันอยู่ที่ตัวเองที่จะต้องศึกษาว่าอะไรคือถูกอะไรคือไม่ถูกยิ่งก็ถูกยิ่งอะไรมันไม่จริงเพราะคนแน่จริงนี่เขาเชื่อความจริงเขาทำตามความจริงเขาไม่เชื่อข่าวลือข่าวลวงใครพูดว่ายังไงแน่จริงความจริงชนะเสมอ

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครร่วมกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลทั้งกิจกรรมทางศาสนากิจกรรมสาธารณประโยชน์การพัฒนาพื้นที่และการท่องเที่ยววิถีชุมชนรวมถึงการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติการแสดงดนตรีและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทรงราชและเฉลิมพระปรมาภิไธยตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยึดมั่นในพระราชปณิธาน

0: และต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปทรงดำรงมั่นในทศพิธราชธรรมราชธรรมแห่งพระเจ้าแผ่นดิน10ประการโดยเฉพาะประการที่1ทานบารมีที่ทรงบำเพ็ญด้วยการให้ได้ทรงตั้งมั่นในการดูแลทุกสุขของประชาชนเสมอมาพระศกนิกรไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศเมื่อประสบความทุกข์ยากจะได้รับพระมหากรุณาอยู่เสมอความช่วยเหลือพร้อมกำลังใจที่พระราชทานไปถึงอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนอามิสทานพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์สาธารณสุขและการศึกษาอีกทั้งพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ทรงปฏิบัติเพื่อราษฎรสะท้อนถึงทานบารมีในส่วนอามิสทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญเพื่อให้ผู้อื่นได้อย่างประโยชน์และกำลังใจที่พระราชทานแก่ประชาชนและในส่วนธรรมทานคือการให้ปัญญาและให้สติซึ่งทรงบำเพ็ญผ่านพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในวาระต่าง
1: ๆกำลังใจเนี่ยไม่ใช่มาจากเวลาเราแข็งแรงที่สุดกำลังใจหรือความมั่นใจมาจากสิ่งที่ได้รับการอบรมหรือความเชื่อที่ถูกต้องเวลาท้อก็ต้องเอาเหตุผลขึ้นมาพิจารณาเอาอุดมการณ์ขึ้นมาพิจารณาแล้วก็ทำต่อไป

ดยไม่หวังผลตอบแทนนอกจากนี้ยังมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในอันที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับทั้งแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อพระราชทานชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและสร้างความผาสุกมั่นคงแก่อาณาราษฎรของพระองค์พระมหากษัตริย์ทรงคุ้มครองดูแลประสบกรณิกรของพระองค์ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขบนพื้นแผ่นดินไทยคนไทยมีสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจและหลักชัยแห่งชีวิตที่ดีที่สุดเสมอมาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

0: ไวแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งแบบ
1: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่วูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิลน้ำวูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่วูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิลน้ำวูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์

แบรนด์ยอดขายอันดับ1สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือและเฟซบุ๊กแฟนเพจเสียงจากทหารเรือขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการ Navy Time เรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าดำเนินรายการโดยดีเจนุ่นว่าที่เรือเตหญิงออนอุมาประการสมุทรและดีเจสอนพันจ่าเอกอดิศรจันทรวัฒน์

เชื่อมต่อแบรนด์ของคุณกับเพลงเพราะของเราส่งไปถึงคนฟังทั้งประเทศสนใจลงโฆษณาโทร02 037 8320

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมล่าองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สุดคึกคักยะลามาราธอนครั้งที่6นักวิ่งเข้าร่วมงานสร้างสถิติใหม่กว่า 8,500 คนบรรยากาศการจัดการแข่งขันยะลามาราธอนครั้งที่6ในพื้นที่จังหวัดยะลานักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างประเทศสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน4ประเภทจำนวนทั้งสิ้น 8,519 คนประกอบด้วยมาราธอน 42.195 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรซึ่งทางเทศบาลนครยะลาได้จัดต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่6เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของเมืองยะลาเสริมสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดยะลาพร้อมทั้งการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับประชาชนสำหรับการปล่อยตัวมาราธอนระยะ 42.195 กิโลเมตรในเวลา 3 นาฬิกาจำนวนผู้เข้าร่วม592คนฮาล์ฟมาราธอนระยะ 21.1 กิโลเมตรเวลา 4 นาฬิกา 30 นาทีจำนวนผู้เข้าร่วม 1,533 คนมินิมาราธอนระยะ 10.5 กิโลเมตรเวลา 5 นาฬิกาจำนวนผู้เข้าร่วม 2,278 คนและฟันรันระยะ5กิโลเมตรในเวลา5นาฬิกา15นาทีจำนวนผู้เข้าร่วม 4,116 คนโดยมีนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานพร้อมด้วยนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาและคณะผู้จัดงานร่วมปล่อยตัวนักวิ่งบริเวณถนนสุขยางด้านหน้าสนามโรงพิธีช้างเผือกโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยว่าเทศบาลนครยะลาเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนยิ่งใหญ่แห่งปียะลามาราธอนครั้งที่6ชูจุดเด่นเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากลท่ามกลางทัศนียภาพเมืองที่สวยงามปลอดภัยและอบอุ่นด้วยรอยยิ้มต้อนรับจากคนในพื้นที่โดยมียอดผู้เข้าร่วมงานทุบสถิติสูงสุดตั้งแต่เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี2562โดยในปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 5,819 คนชาย 4,418 คนและหญิง 4,101 คนซึ่งในจำนวนนี้มีนักวิ่งต่างชาติเข้าร่วมถึง286คนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและชื่อเสียงของรายการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางวิ่งทุกระยะทางเทศบาลนครยะลาได้มีการปรับภูมิทัศน์รวมทั้งทัศนียภาพที่สวยงามสร้างสีสันให้เมืองยะลาไม่ว่าจะเป็นเส้นทางวิ่งที่ผ่านจุดภาพวาดเขียนสตรีทอาร์ตหลายจุดนอกจากนี้ตลอดเส้นทางวิ่งจะมีกลุ่มชาวยะลาที่รอต้อนรับนักวิ่งแต่งกายด้วยชุดแฟนซีทั้งการร้องเพลงเต้นรำเพื่อให้กำลังใจนักวิ่งและยังมีนักวิ่งที่แต่งชุดแฟนซีหลากหลายเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสีสันดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมเมืองยะลาและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนกับพริบตาขยิบตา
10: แหมฉันนึกว่าความแตกเสียแล้วสิ
11: เรื่องอะไรเหรอ
10: เมื่อกี้นี้พี่เก่งกับพี่ก้อยช่วยกันห่อของขวัญคุณแม่เกิดเดินเข้ามาในห้องพี่เก่งหันไปเห็นเลยกระพริบตาให้พี่ก้อยพี่ก้อยเห็นพี่เก่งกระพริบตาเลยวิ่งไปหาคุณแม่ดึงมือคุณแม่ออกไปข้างนอก
11: ทำไมพี่ก้อยกับพี่เก่งไม่อยากให้คุณแม่อยู่ในห้องล่ะ
10: กลัวจะเห็นของขวัญนะสิวันนี้ยังไม่ใช่วันเกิดคุณแม่พี่เก่งกับพี่ก้อยตั้งใจจะให้ของขวัญคุณแม่พรุ่งนี้เลยกระพริบตาบอกพี่ก้อย
11: เขาไม่ได้เรียกกระพริบตาการกระพริบตาเป็นสัญญาณเขาเรียกว่าขยิบตากระพริบตาเป็นอาการที่หลับตาแล้วลืมตาอย่างเร็วกระพริบตาเป็นไปตามธรรมชาติส่วนขยิบตาเป็นการหยีตาอย่างจงใจต้องเกรงและทำนานกว่าเพื่อเป็นสัญญาณให้อีกฝ่ายกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชวาทพระราชดำริและพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือทรงปกป้องประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินครอบคลุมทุกมิติทั้งการป้องกันอธิปไตยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นให้เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพมีกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศสนองพระเดชพระคุณปกป้องอธิปไตยของชาติเตรียมแสนยานุภาพทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และศักยภาพเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงเกื้อหนุนและทำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกและผู้ทรงทนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกรวมทั้งความเชื่ออื่นๆเช่นพิธีกรรมต่างๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับวิถีชีวิตและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มุ่งเน้นไปที่พลังเหนือธรรมชาติอาทิการบูชาองค์เทพเจ้าจีนต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนที่บรรพบุรุษเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและการบายสีสู่ขวัญเพื่อเสริมสิริมงคลที่ยังคงปฏิบัติในทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งพระองค์ทรงพระราชดำริว่าศาสนาและความเชื่อมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนโดยเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยทรงสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนในทุกระดับตลอดจนผู้ได้โอกาสเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทรงมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยความเสียสละการมีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีรวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองเพื่อให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขทรงพระราชดำริว่าการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกคนทุกช่วงอายุทรงให้ความสำคัญการพัฒนาสุขภาพของประชาชนครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูมีพระราชดำรัสให้เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขมูลฐานเพื่อกระจายบริการเชิงรุกสู่การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนการสร้างนิสัยในการดูแลสุขอนามัยของตนเองสามารถป้องกันและช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากโรคร้ายและความเจ็บป่วยได้สามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้อาทิพระราชทานพระราชทรัพย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน้ำพระราชหฤทัยยังแผ่ไปถึงผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศด้วยแม้เป็นผู้ต้องขังแต่ต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรม
อันเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีและแข็งแรงด้านการต่างประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนมิตรประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรสวีเดนและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนอกจากเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วยังสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติทั้งปวงเพื่อทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยให้ชาติไทยดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนราชันของปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งในการพระราชพิธีสำคัญรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานในโอกาสต่างๆอาทิการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบวงสรวงพระหลักเมืองเนื่องในโอกาสกรุงรัตนโกสินทร์ครบ240ปีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ประเทศชาติและราษฎรที่อยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาถาวรเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2565พร้อมทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชและทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุณพระบรมบรรพตวัดสักเกตราชวรมหาวิหารในโอกาสที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานใต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์โดยเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารเคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุณพระบรมบรรพตเมื่อปี2509ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายโมเสสสีทองแบบเรียบที่ซ่อมแซมพระเจดีย์บรมบรรพตเพื่อให้มีสภาพสมบูรณ์งดงามและในปีพุทธศักราช2565ยังถือเป็นปีสำคัญที่ได้มีการจัดพระราชพิธีสำคัญที่ว่างเว้นไปจากสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลเป็นครั้งแรกในรัชสมัยซึ่งถือเป็นพระราชพิธีสำคัญเป็นวันที่รำลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และราชอาณาจักรไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลทักษิณานุปทานและการพระราชพิธีฉัตรมงคลรวม3วันโดยวันแรกตรงกับวันที่2พฤษภาคมเป็นการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเพื่อทรงพระราชอุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จพระบรมราชบุพการีวันที่3พฤษภาคมเป็นวันเริ่มพระราชพิธีฉัตรมงคลและวันที่4พฤษภาคมเป็นวันฉัตรมงคลการบำรุงขวัญแก่เกษตรกรเป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่ทรงให้ความสำคัญเนื่องจากอาชีพเกษตรกรรมถือเป็นอาชีพหลักของคนไทยจึงเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2565เป็นครั้งแรกในรัชสมัยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรและเป็นมิ่งขวัญในการประกอบอาชีพการเกษตรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งเป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาโดยมีพระราชพิธี2วันคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์จะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามส่วนพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีพราหมณ์จะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในด้าน
การสืบสานงานด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยเสด็จพระราชดำเนินไปในงานกาล่าดินเนอร์โครงการสยามพัตราภูษาสง่าศิลป์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพัฒนาส่งเสริมงานหัตถศิลป์ไทยซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทยให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศจากพระราชกรณียกิจเหล่านี้แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะทำนุบำรุงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงามของชาติไทยให้คงอยู่เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีตลอดจนให้ชนรุ่นหลังได้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญและร่วมกันรักษาสืบไป

0: าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆนับตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์สืบเนื่องจนเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติขึ้นเป็นรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติรวมถึงการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาดังพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกท่ามกลางสังฆสมาคมณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ความว่า
1: ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญแต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสและได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยวิธีนั้นๆอยู่แล้วฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วจึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าก็ได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไปข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงจำไว้ด้วยดีว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิด
0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องโดยเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอเช่นเนื่องในวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษารวมทั้งการพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินณพระอารามต่างๆเป็นประจำทุกปีและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการบำรุงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์รวมและยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในชาติทรงใฝ่ศึกษาในธรรมะจากพระเถระอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรชาวไทยมุสลิมโดยเสด็จพระราชดำเนินไปในศาสนพิธีและในโอกาสสำคัญเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีเพื่อความเจริญของสังคมและประเทศชาติโดยรวมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังร่วมกับรัฐบาลจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระสำคัญต่างๆณพระลานพระราชวังดุสิตด้วยทรงปรารถนาที่จะให้ประชาชนได้สวดมนต์เพื่อก่อให้เกิดสติสมาธิปัญญารวมทั้งความสุขสงบร่มเย็นและเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานณมณฑลพิธีให้ประชาชนได้สักการะเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พร้อมคำแปลพระราชทานให้แก่ผู้เข้าร่วมในพิธีด้วยทั้งยังมีพระราชศรัทธาในธรรมจริยวัตรของพระเถระทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์พระสงฆ์ที่ดำรงอยู่ในสมณคุณและมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาเพื่อจะได้บริหารพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัตรสมณศักดิ์ตลอดจนถวายสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรแด่พระสงฆ์อย่างต่อเนื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุปถัมภ์และส่งเสริมทุกศาสนาในประเทศทั้งศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมโดยทรงเกื้อหนุนค้ำจุนทุกศาสนาภายใต้พระบรมโพธิสมภารด้วยทรงเชื่อว่าทุ ทุกศาสนาล้วนสอนให้ทุกคนเป็นคนดีและร่วมกันสร้างสรรค์ความดีที่จะก่อให้เกิดสังคมที่ดีตามมา

พระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อราษฎรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะราษฎรที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆน้อมนำไปดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาแก่ราษฎรให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุขซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ก่อเกิดตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครอบคลุมในทุกด้านทั้งการแพทย์การสาธารณสุขการศึกษาการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความมั่นคงของชาติการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและที่สำคัญคือการพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญกับน้ำที่เป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อเดือนเมษายน2564มีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการสนองพระราชดำริดำเนินโครงการในพื้นที่11จังหวัดจำนวน15โครงการซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งและไม่มีศักยภาพในการเจาะบ่อน้ำบาดาลจำเป็นต้องเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่และก่อสร้างระบบประปาบาดาลแล้วส่งน้ำไปช่วยเหลือราษฎรตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนขอนแก่นกาฬสินธุ์นครพนมศรีสะเกษฉะเชิงเทรานครปฐมราชบุรีพัทลุงและจังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ตำบลหนองฝ้ายอำเภอเล่าขวัญถือเป็นโครงการต้นแบบราษฎรได้รับประโยชน์จำนวน 1,856 ครัวเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรจำนวน 3,000 ไร่ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลของผู้เจ็บป่วยในประเทศให้ได้รับโอกาสในการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกันได้พระราชทานเงิน 2,407,144,487 บาท59สตางค์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์วิทยาลัยพยาบาลและสถานพยาบาลสำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังคงขาดแคลนและมีความจำเป็นในการให้บริการในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจำนวน27แห่งอันจะเป็นประโยชน์ในการให้การบริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยการรักษาพยาบาลที่ดีมีคุณภาพยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้บริหารบุคลากรและเจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครที่คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

0: ชนจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษาเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเท่าเทียมในการรักษาพยาบาลของประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินสมทบทุนในการก่อสร้างและในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลที่อาคารดังกล่าวเพื่อให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลทำให้ผู้ใช้บริการได้ประโยชน์ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลและการวินิจฉัยโรคที่สะดวกรวดเร็วมีคุณภาพในยามที่ประเทศไทยประสบกับภัยพิบัติต่างๆทั้งอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยภัยจากไฟป่าแผ่นดินไหวภัยแล้งโรคระบาดและภัยอื่นๆล้วนเป็นภัยที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของราษฎรก็เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่หน่วยงานและราษฎรกับมีพระราชกระแสให
1: ้ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมล่าองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: โฆษกปปส.เผยสาวไทยวัย28ปีถูกญี่ปุ่นจับกุมคาสนามบินหลังพบซองกาแฟยัดไส้ยาไอซ์ถูกตั้ง2ข้อหาหนักอาจโดนโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตกรณีที่นายธนาศักดิ์อายุ53ปีและนางสาวกัญญาวีอายุ45ปีสองสามีภรรยาแจ้งว่านางสาวจุฑาทิพย์อายุ28ปีบุตรสาวพร้อมด้วยนายสราวุธอายุ28ปีแฟนหนุ่มของบุตรสาวและเพื่อนอีกหนึ่งคนมีอาชีพรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ออกเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่11กรกฎาคมโดยขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองเมื่อไปถึงสนามบินฟุกุโอกะเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบสัมภาระของนางสาวจุฑาทิพย์พบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟจึงถูกควบคุมตัวและแจ้งข้อหานำเข้ายาเสพติดเหตุเกิดเมื่อวันที่12กรกฎาคมเวลาประมาณ7นาฬิกาพร้อมวอนขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบบุคคลปริศนาที่ฝากหิ้วของข้ามประเทศเชื่อว่าอาจทำเป็นขบวนการอย่างไรก็ดีครอบครัวยอมรับว่าลูกสาวไม่รอบคอบที่ไม่ตรวจสอบสินค้าในกล่องพัสดุให้ดีแต่ยืนยันได้ว่าลูกสาวไม่เคยมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยจึงขอความกรุณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเพราะหวั่นเกรงว่าบุคคลที่นำพัสดุซุกยาเสพติดมาให้ลูกสาวไปส่งที่ประเทศญี่ปุ่นอาจมีความเกี่ยวข้องกับข่าวก่อนหน้านี้นางสาวอาริภาคเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ได้เปิดเผยว่าสำหรับขั้นตอนดำเนินคดีของประเทศญี่ปุ่นจะมีความแตกต่างจากหลายประเทศโดยเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันชนิดและปริมาณยาเสพติดที่แท้จริงก่อนอย่างไรก็ดีเบื้องต้นปปส.ทราบเพียงว่าพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟแต่ยังไม่ทราบปริมาณที่แน่ชัดหากผลสอบสวนพบว่าเป็นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเพื่อการค้าจะมีโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิต แต่ศาลญี่ปุ่นจะพิจารณาลงโทษตามพฤติการแห่งคดีซึ่งคดีลักษณะนี้มักได้รับโทษจำคุกประมาณ 5-10 ปีโดยขณะนี้ทางการญี่ปุ่นได้ประสานเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับหญิงไทยรายดังกล่าว2ข้อหาได้แก่ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทไอซ์และความผิดตามกฎหมายศุลกากรปัจจุบันหญิงไทยยังอยู่ระหว่างการควบคุมตัวของตำรวจญี่ปุ่นและถูกนำตัวฝากขังไว้กับอัยการตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมและจะครบกำหนดฝากขังในวันที่2สิงหาคมแต่เนื่องจากตรงกับวันเสาร์จึงเลื่อนมาเป็นวันที่31กรกฎาคมโดยอัยการญี่ปุ่นจะพิจารณาว่าจะมีคำสั่งฟ้องคดีหรือไม่ทั้งนี้หากถูกอัยการญี่ปุ่นสั่งฟ้องหญิงไทยจะถูกควบคุมตัวระหว่างพิจารณาคดีภายใน2เดือนจึงจะรู้คำตัดสินคดีแต่หากอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาจะถูกผลักดันออกนอกประเทศและเดินทางกลับประเทศไทยได้ทันทีจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
12: Tab to Read
11: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
12: Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: เกษตรเพื่อประชาปัญหาเศรษฐกิจถือเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะประเทศไทยเผชิญปัญหาจากภัยแล้งอุทกภัยราคาสินค้าเกษตรตกต่ำการส่งออกชะลอตัวและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่างๆกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยพัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลภาครัฐปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของทางราชการที่ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจำเป็นลดข้อจำกัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการทำธุรกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ National Single Window หรือ NSWนอกจากนี้ได้จัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัยตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัยการให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยจัดระบบติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดและทันท่วงทีรวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมไปถึงการบริการจัดการน้ำชลประทานและจัดตั้งโครงการบรรเทาอุทกภัยโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจรวมถึงอำนวยการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรสนับสนุนโดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทร มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
15: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
16: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

0: ตาร
1: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

0: สนับสนุนโดย NMA B Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
2: วิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตอนที่7ครูอาจารย์

0: ครูมาจากคำว่าครุแปลว่าหนักหนักในการที่จะสอนศิษย์ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้เป็นคนที่ดีเป็นบุคคลที่สังคมมีความต้องการครูจะต้องมีความรู้ความประพฤติดีและมีคุณธรรมไม่ว่าครูผู้นั้นจะอยู่ณที่ใดหน่วยงานไหนจากส่วนใดของโลกและนั่นคือภาระที่หนักของครูปกติทั่วไปแต่ภาระที่หนักไปกว่านั้นคือภาระหน้าที่ของครูที่เป็นคนตาบอดที่จะต้องถ่ายทอดการเรียนเขียนอ่านให้คนตาบอดด้วยกันมิสเจเนวีฟคอร์ฟิลด์สตรีตาบอดชาวอเมริกันได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดขึ้นเป็นครั้งแรกบนแผ่นดินสยามเมื่อปีพ.ศ. 2482นับเป็นเวลากว่า70ปีแล้วที่มิสเจเนวีฟคอร์ฟิลด์ได้เปิดโลกการศึกษาให้กับคนตาบอดในประเทศไทยจากในอดีตที่คนตาบอดไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาสู่วันนี้วันที่หลายคนเรียนจบระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกก็มีหลายคนคนตาบอดเหล่านี้ล้วนก้าวเดินอยู่บนเส้นทางแห่งอนาคตที่สดใสแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยก็คือความมุ่งมั่นพยายามต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆในด้านการศึกษาจนสามารถประสบความสำเร็จความหวังในอนาคตของคนตาบอดไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับประชากรในสังคมโลกโดยเฉพาะการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนตาบอดให้บรรลุเต็มศักยภาพของพวกเขาที่จะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติบ้านเมืองการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกหรือ WBU และสมัชชาสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็นหรือ ICEVIซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในปีพ.ศ. 2555ในด้านการศึกษานั้นสมัชชาสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็นจะเป็นเวทีในการนำเสนองานทางวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็นซึ่งมีอยู่กว่า285ล้านคนทั่วโลก
1: The succession planning is important, and the youth are the people who are going to replace every one of us.
0: ในประเทศไทยคนตาบอดได้พิสูจน์ให้สังคมเห็นถึงความสามารถและศักยภาพเมื่อได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันทำให้บุคคลเหล่านี้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหลากหลายสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นพ่อค้านักธุรกิจผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนรับราชการเป็นครูอาจารย์มีหลายคนสามารถสอบเข้าเป็นข้าราชการและมีหลายคนได้ทุนไปศึกษาต่างประเทศเพื่อกลับมาพัฒนาหน้าที่การงานต่อไปในแวดวงการศึกษาของคนตาบอดนั้นมีผู้ที่อยู่ในความมืดมิดทางสายตาได้ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆจนพบกับความสำเร็จสามารถประกอบอาชีพเป็นครูอาจารย์หลายท่านและหนึ่งในนั้นคือเพชรเม็ดงามที่ส่งประกายฉายแสงความเป็นนักคิดนักพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานทางด้านการศึกษาเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของคนพิการเพชรเม็ดงามในวงการศึกษาที่ประสบความสำเร็จท่านนี้คือผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณอินทร์อารามปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ8ศูนย์การศึกษาพิเศษคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2: ชื่อจังกมลวรรณอินทรามนะคะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้นที่โรงเรียนสองคนตาบอดกรุงเทพแล้วก็เรียนมัธยมปลายที่วัดสังเวชวิทยารามค่ะเรียนปริญญาตรีที่ราชภัฏสวนดุสิตค่ะหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลประเทศออสเตรเลียค่ะตอนอายุ8ขวบนะคะที่บ้านเนี่ยคะเขาเอาเปลือกหอยแครงมาทำเป็นมาทำเป็นปูนขาวไว้ทาพลูนะคะไว้กินกับหมากทีนี้ถ้าทำโดยปกติแล้วไม่ใส่กระป๋องมันก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุค่ะแต่บังเอิญว่าที่บ้านนะคะอยากให้มันออกมาสวยงามก็เลยเอาไปใส่ในกระป๋องข้าวโอ๊ตนะคะมันก็เลยเกิดระเบิด แล้วตอนที่มันระเบิดนั่นน่ะอาจารย์กำลังดูมันพอดีอะค่ะหลังจากนั้นก็เป็นสาเหตุทำให้ตาบอดแต่เห็นเลือนรางนะคะตอนแรกแล้วก็พอช่วงวัยรุ่นนะคะก็ไปเล่นฟุตบอลอีกนะคะตาก็เลยกระทบกระเทือนอย่างหนักและประกอบกับเป็นตาแดงเพิ่มนะคะคราวนี้ก็เลยบอดสนิทเลยค่ะตาบอดทั้งสองข้างเลยค่ะ

0: การต่อสู้อุปสรรคสำหรับคนตาบอดคือทุกเรื่องณเวลานึงถ้าเราเจอเราก็มีความรู้สึกว่ามันใหญ่แต่พอมันผ่านไปมันก็ไม่ใช่แล้วมันก็อาจจะมีใหญ่กว่าซึ่งอาจารย์ก็ยังไม่ได้พบเจอนะคะการเป็นคนตาบอดก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าก็ยังสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติคืออาจารย์เนี่ยมีความมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นคุณครูมาตั้งแต่ช่วงที่จบมัธยมปลายนะคะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อว่าเราจะเลือกประกอบอาชีพอะไรนะคะตอนอยู่ม.6นะคะได้รับโควต้าช้างเผือกนะคะเกรดจะถึง3นะคะแล้วก็เลยมีสิทธิ์ได้สอบเข้าวิทยาลัยครูสวนดุสิตก็จะต้องประกอบอาชีพเป็นคุณครูแล้วก็เห็นว่าอาชีพนี้มันเหมาะกับตัวเรานะคะ1ก็คือเป็นคนชอบพูดชอบอธิบายแล้วก็2ก็คืออยากจะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับคนตาบอดให้คนอื่นได้รับทราบในสายงานของการเป็นคุณครูมันจะมีการเติบโตของสายงานเช่นถ้าจากเป็นคุณครูก็เพิ่มเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ก็ขึ้นอยู่กับความขยันแล้วก็ความอดทนความมุ่งมั่นของตัวเราเองเพื่อให้ไปสื่อถึงจุดมุ่งหมายอันนั้นนะคะ
1: ท่านได้รับรางวัลคนดี100ของสำนักนายกรัฐมนตรีรางวัลคนดีสีสังคมในรายการภัยรายวันรางวัลชมเชยผู้ทำประโยชน์ด้านพัฒนาการศึกษามูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัย
0: งานทางวิชาการที่ทำก็ผลิตตำราการเรียนรู้อักษรเบรลนะคะซึ่งมีไว้ให้ผู้ที่สนใจต้องการจะเรียนรู้อักษรเบรลนะคะได้นำไปใช้นะคะแล้วก็มีเอกสารประกอบการสอนวิชาสื่อและอุปกรณ์พิเศษสำหรับคนตาบอดรวมถึงได้จัดทำวิดีทัศน์ชุดวิธีการช่วยเหลือคนตาบอดอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็มีที่วัดแบงค์นะคะเอาไว้ให้คนตาบอดที่อยู่บ้านคนเดียวไว้วัดไว้ดูว่าแบงค์เป็นแบงค์20 50หรือ100นึงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่ได้ทำนะคะแล้วก็ทำในนามของสวนดุสิตนะคะรวมถึงณขณะนี้ก็กำลังทำวิจัยนวัตกรรมภาพนูนนะคะให้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้เรียนรู้ว่าจะเซ็นชื่อตัวเองอย่างไรถึงจะถูกนะคะหรือว่าวาดภาพต่าง
1: ๆการศึกษานับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้คนตาบอดได้พัฒนาและก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือการศึกษาต่อไปในอนาคตให้ได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปอีกทั้งยังสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมต่อไป
0: สิ่งหนึ่งที่เราประทับใจมากที่สุดก็คือผลิตผลของเราที่ได้ถ่ายทอดออกไปบัณฑิตอะค่ะที่จบการศึกษาไปไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตที่มีความบกพร่องหรือบัณฑิตปกติแล้วก็เขาออกไปเป็นครูสอนเด็กพิการนะคะนั่นก็คือเป็นการต่อยอดของเรานั่นคือความภาคภูมิใจอะค่ะ

0: การทำงานอาชีพครูนะคะมันจะไม่สามารถหยุดนิ่งได้ต้องใฝ่รู้นะคะแล้วก็ต้องค้นคว้าตลอดเวลาแล้วก็ต้องพัฒนาตนเองเสมอเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามคือเรียนรู้นะคะเรียนรู้ให้มากๆแล้วก็ย้ำนะคะว่าต้องขยันและอดทนนะคะถึงจะประสบผลสำเร็จสิ่งที่อยากจะฝากให้น้องๆนะคะก็คือความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ย้ำอีกทีนึงก็คือจะต้องมีความขยันและอดทนแล้วก็มีความเชื่อนะคะเชื่อว่าเราสามารถทำได้แล้วก็ให้มุ่งมั่นให้คิดว่าเราอยากจะทำอะไรแล้วก็ไปให้ถึงเป้าหมายนะคะอุปสรรคมันมีบ้างก็ไม่เป็นไรนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญแล้วก็ก้าวข้ามมันไปให้ได้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้รุ่นน้องให้ประสบผลสำเร็จนะคะ
1: จากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพที่มิสเจเนวีฟคอร์ฟิลด์เป็นผู้วางรากฐานไว้ในอดีตวันนี้รากฐานและลำต้นนั้นได้แตกกิ่งก้านสาขาออกไปเป็นองค์กรคนตาบอดมากมายเพื่อร่วมกันส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนให้คนตาบอดทั่วไปที่พร้อมจะนำการศึกษามาพัฒนาตนเองมิสเจเนวีฟคอร์ฟิลด์จึงเป็นแม่แบบที่แท้จริงของคนตาบอดที่รักการศึกษาทั้งหลาย

นตาบอดนั้นแม้จะอยู่ในโลกที่มืดมิดในการมองเห็นแต่ความหวังในใจถึงอนาคตที่สดใสนั้นย่อมมีหนทางสว่างไสวอยู่เสมอขอเพียงการได้รับโอกาสในการเรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตแสงสว่างแห่งปัญญาจะส่องนำพาชีวิตคนตาบอดให้มีอนาคตที่สดใสและสามารถประกอบอาชีพได้เท่าเทียมผู้อื่นในสังคมเดียวกันได้อย่างเต็มภาคภูมิมาร่วมกันปลุกพลังคนตาบอดสู่อาชีพครูอาจารย์

ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณอินทร์อารามวิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดประกอบด้วยตอนที่1อาชีพหมอนวดแผนไทยตอนที่2อาชีพจำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลตอนที่3อาชีพนักดนตรีตอนที่4อาชีพนักพยากรณ์ดวงชะตาตอนที่5อาชีพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ตอนที่6อาชีพนักจัดรายการวิทยุตอนที่7อาชีพครูอาจารย์ตอนที่8อาชีพด้านธุรกิจขายตรงตอนที่9อาชีพด้านหัตถกรรมตอนที่10อาชีพด้านเกษตรกรรมจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี 61/32-41 ซอยจรัญสนิทวงศ์11ถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพ10600โทรศัพท์02-412-1380-2

0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
2: วิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตอนที่8อาชีพด้านธุรกิจขายตรงมนุษย์มีการค้าขายกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเริ่มจากรูปแบบการยื่นหมูยื่นแมวซึ่งก็คือการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการโดยตรงระหว่างผู้ค้าผ่านมาจนถึงยุคการใช้เงินตราเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนนั่นคือระบบขายตรงได้เกิดขึ้นแล้วโดยพ่อค้าเร่จะเดินเข้าไปหาชาวบ้านขายของเบ็ดเตล็ดกันตรงๆประเภทหวีเข็มได้ธุรกิจขายตรงในต่างประเทศได้พัฒนามาเป็นลำดับจากระบบของเครื่องสำอาง A1 ระบบโฮมปาร์ตี้ของทัพเพอร์แวร์อาหารเสริมนิวทรีไลท์จนถึงแอมเวย์เจ้าตลาดธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้นหรือ MLM สำหรับประเทศไทยเรานั้นยุทธวิธีขายตรงได้ถูกใช้มากว่า50ปีแล้วที่เป็นธุรกิจเด่นๆก็คือการขายประกันชีวิตหากเราแบ่งธุรกิจขายตรงตามลักษณะของการทำตลาดจะแบ่งเป็นแบบไม่มีผู้จำหน่ายตรงและแบบมีผู้จำหน่ายตรงแบบไม่มีผู้จำหน่ายตรงบริษัทจะทำตลาดเองอาจจะมีการส่งแคตตาล็อกไปตามบ้านแล้วรอให้ผู้สนใจติดต่อกลับมาเพื่อซื้อสินค้าวิธีการเช่นนี้จะเป็นรูปแบบเดิมของการซื้อขายสินค้าในยุคต้นๆส่วนแบบผู้จำหน่ายตรงนั้นบริษัทจะจัดให้มีผู้จำหน่ายตรงมาทำการตลาดแทนบริษัทและเป็นผู้แนะนำสินค้าเพื่อที่จะมีโอกาสรับค่าตอบแทนทางการตลาดทั้งหมดจะเห็นว่าในมุมมองของผู้บริโภคนั้นธุรกิจขายตรงแบบมีผู้จำหน่ายตรงน่าสนใจกว่าเพราะเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมรับค่าตอบแทนทางการตลาดธุรกิจขายตรงได้พัฒนาขึ้นเป็นลำดับโดยแบ่งไปตามลักษณะของแผนการตลาดหรือแผนการจ่ายค่าตอบแทนได้เป็น2ประเภทคือธุรกิจขายตรงแบบชั้นเดียวเป็นธุรกิจแบบ Single Level Marketing หรือที่เรียกว่า SLM สำหรับผู้จำหน่ายตรงเพื่อรับค่าการตลาดทุกครั้งที่มีการขายสินค้าด้วยตัวเองเท่านั้นไม่สามารถชักชวนผู้อื่นมาสร้างธุรกิจได้แผนนี้เป็นแบบเริ่มต้นของธุรกิจขายตรงตัวอย่างของบริษัทที่ใช้เช่นธุรกิจประกันชีวิตที่มีการขายผ่านตัวแทนมิสทีนและสีไทยซุปเปอร์แวร์เป็นต้นธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้นเป็นธุรกิจแบบ Multi Level Marketing หรือที่เรียกว่า MLMจะเน้นไปที่การสร้างเครือข่ายผู้บริโภคของเราเพื่อรับค่าการตลาดทุกครั้งที่เครือข่ายผู้บริโภคของเรามีการซื้อสินค้าด้วยตนเองโดยแผนธุรกิจนี้พัฒนามาจากแผน SLM ตัวอย่างของบริษัทที่ใช้ระบบ MLM นี้คือ Amway, M-Star, Gifarin และบริษัทอีกจำนวนมากในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวประชาชนได้รับผลกระทบจากข้าวของแพงโชคดีในยุคนี้ยังมีเครือข่ายธุรกิจขายตรงเข้ามาเสริมเติมเต็มรายได้ให้คนที่ขยันทำงานและต้องการเปลี่ยนเวลาว่างให้เป็นเม็ดเงินธุรกิจขายตรงในประเทศไทยเติบโตขึ้นเรื่อยๆมีผู้คนมากมายหลั่งไหลเข้ามาสู่ธุรกิจขายตรงเพราะธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสให้กับคนทุกเพศทุกระดับการศึกษาทุกฐานะทุกสังคมได้เข้ามาอย่างมีความหวังยิ่งไปกว่านั้นธุรกิจขายตรงยังเปิดโอกาสให้คนตาบอดเข้ามาประกอบอาชีพนี้เพราะตระหนักว่าในปัจจุบันคนตาบอดได้เข้ามาอยู่ในระบบการศึกษาที่เท่าเทียมกันกับคนปกติทั่วไปแล้วคุณใหญ่พงษาสนองกุลจัดได้ว่าเป็นคนตาบอดที่เล็งเห็นความสำเร็จของอาชีพธุรกิจขายตรงที่รออยู่ข้างหน้าจึงมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาเครือข่ายการขายตรงจนประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ
3: ผมเกิดวันที่28กุมภาพันธ์2489ตาเสียด้วยโรคจากตาแดงเมื่ออายุประมาณ2ขวบแล้วก็เก รับการศึกษาอนุบาลและประถมจากโรงเรียนสามัญตาบอดกรุงเทพแล้วไปต่อเซ็นทะเบียนระดับมัธยมเท่าที่จำความได้เนี่ยผมก็มองไม่เห็นมาตลอดไม่เคยรู้ว่าการเห็นเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรแสงสว่างก็ไม่รู้จักจำไม่ได้ก็ผมก็แค่พยายามช่วยตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้อุปสรรคมีก็อย่างเช่นหนังสืออ่านเองไม่ได้ก็วานคนอื่นอ่านคือผมไม่รู้สึกว่าเป็นอุปสรรคหลังจากนั้นก็พอดีคุณพ่อป่วยเป็นอัมพฤกษ์ผมก็อยู่ดูแลคุณพ่อตั้งแต่ปี15จนถึงปี21ท่านเสียผมไปทำงานให้กับสังคมของคนตาบอดมาจนถึงปี2539ก็มีคนมาแนะนำให้ไปทดลองทำผมก็ฟังศึกษาดูแล้วก็น่าจะทำได
2: ้โอกาสที่จะประกอบอาชีพสาขาต่างๆจึงเป็นเรื่องไม่แปลกอะไรเพราะคนตาบอดมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองสูงอยู่แล้วในหลายด้านอีกเหตุผลหนึ่งที่คิดว่าคนตาบอดสามารถจะไปได้ดีในอาชีพธุรกิจขายตรงก็เพราะผู้คนในเครือข่ายธุรกิจนี้ต่างคนต่างช่วยเหลือเติมเต็มความร่วมมือร่วมใจให้กันและกันอย่างใกล้ชิดสนิทสนม
3: ก็การทำงานขายตรงเนี่ยที่สำคัญเนี่ยจะต้องดูบริษัทว่ามีความเป็นมายังไงดูสินค้าแล้วก็ลองใช้ดูแผนการตลาดเข้าประชุมเพื่อจะได้รู้ทันว่าในขณะเนี้ยบริษัทได้มีโปรโมชั่นอะไรมีอะไรที่เราควรจะต้องทำบ้างอะไรเงี้ยบริษัทแรกที่ผมทำตั้งใจทำแล้วก็หาคนมาร่วมทำเป็นเครือข่ายด้วยทั้งคนปกติคือคนตาดีหรือญาติพี่น้องและเพื่อนตาบอดรวมไปรวมมาก็ในเครือข่ายก็มีอยู่ร้อยกว่าคนตั้งใจทำเนี่ยมันก็สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้จากรายได้ที่เราได้รับการมีเครือข่ายก็เหมือนกับมีคนอื่นมาช่วยเราทำ
2: ธุรกิจขายตรงยังจัดอยู่ในอาชีพใหม่ที่คนตาบอดยังไม่ได้ให้ความสนใจอย่างจริงจังทั้งที่เป็นอาชีพที่ท้าทายศักยภาพคนตาบอดมากแถมยังมีรายได้ที่งดงามถ้าผู้ประกอบอาชีพนั้นสามารถที่จะพัฒนาการขายได้อย่างต่อเนื่อง
3: สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยผมทำตั้งแต่ปี15ระหว่างที่ดูแลพ่อเนี่ยขายเฉพาะก่อนวันออกกับวันออกพอพ่อเสียก็ขายงวดละอาทิตย์จากที่ผมไม่ดื่มไม่สูบไม่เล่นการพนันก็ไปทำให้ผมสามารถตั้งตัวได้ค่อนข้างเร็วหน่อยครับขายตรงเนี่ยก็คงทำไปเรื่อยๆเพราะว่ามีคนเขาสนใจของที่ผมขายอยู่โดยเฉพาะอาหารเสริมเป็นหลักก่อนอื่นแล้วก็ต้องใช้ดูก่อนเช่นสบู่ B-Faceมันก็เป็นสบู่น้ำผึ้งใช้แล้วหอมดีติดตัวอยู่นานกาแฟก็มีขายต้องกินก่อนเสร็จแล้วเราก็เอาไปให้คนอื่นชิมรสชาติมันก็ขายตัวมันเองได้ครับแล้วก็อาหารเสริมก็มีใบแปดกล้วยสารสกัดจากใบแปดกล้วยก็บำรุงสมองนอกจากนี้น้ำสมุนไพรผสมกับปูขาวสามารถรักษาโรคได้เกือบทุกอย่างถ้าไม่หนักหนาแล้วก็จะมีอาการตีอย่างไรก็ตามก็มีคำพูดที่เรารู้จักกันดีอยู่คำหนึ่งว่าล้างเนื้อชอบล้างยาของดีไม่ใช่ว่าจะต้องดีทั้งหมด100คนแต่ดีสัก 8-90 คนก็ใช้ได้แล้ว
2: ธุรกิจการขายตรงในเมืองไทยในวันนี้มีบริษัทต่างๆเกิดขึ้นมากมายจึงได้เกิดการรวมตัวของผู้ประกอบการการก่อตั้งสมาคมขายตรงไทยและได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลกที่มีประเทศต่างๆเข้าร่วมเป็นสมาชิกมากกว่า50ประเทศทั่วโลกซึ่งนั่นคืออนาคตอันกว้างใหญ่ไพศาลของธุรกิจขายตรงที่คนไทยทั่วไปรวมทั้งคนตาบอดสามารถดำเนินอาชีพนี้ได้อย่างมั่นคง
3: ภูมิใจจริงๆก็ได้เพิ่มมนุษย์ที่เป็นคนปกติเป็นจำนวนมากไปไหนก็มีคนรู้จักทำให้เรากว้างขวางขึ้นนะครับงานเกี่ยวกับด้านของคนตาบอดเนี่ยผมทำมาตั้งแต่ปี16หลังจากที่มิสคอฟิลด์ได้เสียไปเราก็มีการรวมกลุ่มขึ้นมาเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของมิสคอฟิล ว่าอยากให้รวมกันเป็นองค์กรเป็นสมาคมก็ได้ตั้งเป็นกลุ่มเรียกว่าสวัสดิการสะสมเงินทุนเพื่อคนตาบอดหลังจากนั้นก็มีการเพื่อนๆชนตั้งชมรมคนตาบอดผู้ค้าสลากก็อาชีพนี้ทำแล้วจะทำให้เราภูมิใจได้ว่าเราหาด้วยความสามารถของเราด้วยมนุษยสัมพันธ์ของเราที่สำคัญที่สุดนะก็มีความอิสระจะหยุดทำเมื่อไหร่ก็ได้มนุษยสัมพันธ์ที่ดีพยายามชวนนะครับพาเข้ามาแล้วก็พาเข้ากลับเดี๋ยวก็ได้คนเองนะคือพามาที่บริษัทพอมาดูสินค้าหรือมาชิมสินค้าแล้วถึงเวลาต้องประชุมแล้วก็พาเขากลับบ้านเคล็ดลับที่สำคัญเนี่ยต้องขยันเข้าประชุมจะได้ตามเรื่องต่างๆของบริษัทโดยทันเวลามีโปรโมชั่นดีๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดก็ต้องอาศัยความตั้งใจแล้วก็ต้องมีความพยายามบวกเข้าไปด้วยตั้งใจและอดทนทำอย่างจริงจังก็จะประสบความสำเร็จครับ

นตาบอดในวันนี้วันที่โอกาสทางด้านการศึกษามีช่องทางที่เพิ่มมากขึ้นและการแสวงหาความรู้ในด้านต่างๆมากขึ้นอนาคตในการประกอบอาชีพสาขาต่างๆจะเป็นของท่านเพียงแต่ขอให้ท่านเดินเข้าไปสู่ช่องทางนั้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและธุรกิจขายตรงก็เป็นหนึ่งในทางเลือกของท่านมาร่วมกันปลุกพลังคนตาบอดสู่อาชีพด้านธุรกิจขายตรง

วิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดประกอบด้วยตอนที่1อาชีพหมอนวดแผนไทยตอนที่2อาชีพจำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลตอนที่3อาชีพนักดนตรีตอนที่4อาชีพนักพยากรดวงชะตาตอนที่5อาชีพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ตอนที่6อาชีพนักจัดรายการวิทยุตอนที่7อาชีพครูอาจารย์ตอนที่8อาชีพด้านธุรกิจขายตรงตอนที่9อาชีพด้านหัตถกรรมตอนที่10อาชีพด้านเกษตรกรรมจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี 61/32-41 ซอยจรัญสนิทวงศ์11ถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพ10600โทรศัพท์02-412-1380-2

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: กู้ชีพทั่วประเทศรวมพลังที่สงขลาเปิดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่8จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติขององค์กรเอกชนไม่แสวงหากำไรครั้งที่8ประจำปี2569ระหว่างวันที่25ถึง26กรกฎาคม2519ณห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่องเสียเสี่ยงตึงหาดใหญ่ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดและภาคีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการแพทย์ฉุกเฉินยกระดับศักยภาพเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยทั่วประเทศโดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่12พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและผู้แทนหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้มีบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยและอาสาสมัครจากทั่วประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมกว่า 2,000 คนภายในงานมีการบรรยายและเสวนาทางวิชาการการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยหาดใหญ่การแข่งขัน EMS Competition และการแข่งขันทักษะการ CPR ระดับประเทศรวมถึงการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์เสี่ยงเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินและอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยนอกจากนี้ยังมีการฝึกซ้อมสถานการณ์สาธารณภัยขนาดใหญ่อาทิเหตุอาคารถล่มและอุทกภัยเพื่อทดสอบการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกหน่วยงานทั้งด้านการบัญชาการการค้นหาการกู้ชีพและการส่งต่อผู้บาดเจ็บโดยมุ่งยกระดับมาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยสร้างเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยที่เข้มแข็งและเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในทุกสถานการณ์
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ตอนคำพวกว
9: อพี่แกงช่วยก้อยหาคำคล้องจองหน่อยคุณครูจะให้เอาไปฝึกอ่าน
10: คำอะไรล่ะ
9: คำคล้องจองที่มีเสียงควบคอกับวอหรือขอกับวอก็มีหลายคนออกเสียงไม่ถูกครูบอกว่าชอบออกเสียงผิดเป็นเสียงฟอครูจึงให้คิดมาคนละ5คำ
10: อ่ะเริ่มมาเลยจะเอาคำไหนขึ้นต้น
9: ไอควัน
10: ควันไฟไหวคว้า
9: ว่าความ
10: ชามคว่ำ
9: ใช่โยได้ครบ5คำแล้ว
10: ไหนลองทบทวนดูสิ
9: ไอควันควันไฟไหวคว้าว่าความชามคว่ำ
10: น้องพี่เก่งจริงๆเลย
11: วิชิมาศจำไว้แล้วเอาไปสอน9เต้นนะ
12: โอ้ยจะไหวไหมนี
11: ่เด็กๆมาช่วยกันอ่านนะคะอ้อยควันควันไฟไขว่คว้าว่าความชามคว่ำ
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: มอ่ะ
1: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: กรุงเทพมหานครฟันฉับ24เคสพ่อทิพย์สั่งถอนสัญชาติและลุยตรวจเข้ม8เขตที่มีความเสี่ยงนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีการสอบสวนข้อเท็จจริงและมาตรการแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนสัญชาติไทยโดยมิชอบซึ่งกรุงเทพมหานครร่วมกับกรมการปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตรวจสอบกรณีการจดทะเบียนสัญชาติไทยโดยมิชอบเกี่ยวข้องกับการแจ้งเกิดที่มีบิดาเป็นคนไทยและมารดาเป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะกรณีพ่อทิพย์ที่พบความผิดปกติในการรับแจ้งเกิดและออกสูติบัติกรุงเทพและกรมการปกครองเร่งสอบการจดทะเบียนสัญชาติไทยโดยมิชอบพบ24กรณีมีหลักฐานชัดเตรียมเพิกถอนสัญชาติและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และได้ดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง1รายซึ่งถูกให้ออกจากราชการปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตั้งแต่ช่วงแรกที่เริ่มดำเนินการและอยู่ระหว่างเร่งประสานงานกับกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบจำนวนผู้ที่เข้าข่ายทั้งหมดเพิกถอนสัญชาติและสูติบัติที่ออกโดยมิชอบตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่อาจมีส่วนร่วมในการทุจริตและดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเด็กที่ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบจะต้องถูกเพิกถอนสัญชาติและกลับไปใช้สัญชาติของบิดามารดาตามข้อเท็จจริงในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานครจะตรวจสอบเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐส่วนการตรวจสอบว่ามีการขายแพ็กเกจหรือชักชวนชาวต่างชาติมาคลอดบุตรเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ด้านสัญชาติหรือไม่นั้นเจ้าหน้าที่กรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการต่อทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้กำหนดมาตรการใหม่เพื่อเพิ่มความรัดกุมในการรับแจ้งเกิดได้แก่การตรวจสอบข้อมูลของบิดาที่เป็นคนไทยอย่างละเอียดเช่นจำนวนบุตรและมารดาของบุตรแต่ละคนเพิ่มระดับการตรวจสอบโดยให้หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหรือผู้มีตำแหน่งระดับชำนาญการร่วมตรวจสอบและลงนามรับรองทุกกรณีที่มารดาเป็นชาวต่างชาติดำเนินมาตรการดังกล่าวทันทีก่อนที่กรมการปกครองจะออกแนวปฏิบัติใหม่อย่างเป็นทางการส่วนการเพิกถอนสูติบัตรและสัญชาติสำหรับ24รายที่มีหลักฐานชัดเจนสำนักงานเขตจะดำเนินการดังนี้เพิกถอนสูติบัตรที่ออกโดยมิชอบออกสูติบัตรใหม่ให้ตรงตามข้อเท็จจริงเพิกถอนสัญชาติไทยที่ได้รับโดยมิชอบส่วนกรณีที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจะมีการระงับการเคลื่อนไหวทางระเบียนชั่วคราวเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างการสอบสวนและหากผู้เกี่ยวข้องไม่มาให้ข้อเท็จจริงตามที่เรียกก็จะดำเนินการเพิกถอนตามขั้นตอนพร้อมเปิดโอกาสให้ใช้สิทธิ์โต้แย้งตามกฎหมายจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชทNews.
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลส สถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ตอนวังบางขุนพรหม
12: ไหนขาวบันีบอกว่าจะพาพวกเรามาเที่ยววังที่นี่มันไม่ใช่นี
13: ่ที่นี่แหละจ้าถูกแล้ว
12: ถูกได้ยังไงก็ป้ายนี่เขียนว่าพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
13: ฟังขาวมันีก่อนสิก้าวแต้ม สถานที่นี้เดิมคือวังบางขุนพรหมจ้ะแต่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
6: แล้ววังนี้มีความเป็นมายังไงล่ะจ้าขาวมณี
13: วังบางขุนพรหมเดิมเป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิจหรือทูลกระหม่อมบริพัตรซึ่งต่อมาคือจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจทั้งนี้ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากประเทศเยอรมนี
6: รูปแบบวังนี้ดูเป็นแบบตะวันตกทันสมัยเชียวนะจ๊ะ
13: เพราะวังบางขุนพรหมออกแบบโดยนายช่างเอกกรมโยธาธิการนายคานซันเรสกีมีนายมาริโอตามันโยเป็นสถาปนิกผู้ช่วยโดยองค์ประกอบของทางด้านสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลจากยุคบาโรกและโรโกโกยกตัวอย่างเช่นผนังด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งเว้าเข้าและนูนออกต่อเนื่องกันนี้เป็นลักษณะของศิลปะบาโรกในขณะที่หน้าต่างและช่องแสงรูวงรีนี้ก็มีความคล้ายคลึงกับหน้าต่างของอาคารในสมัยโรโกโกของเยอรมนี
6: แล้วมีเรื่องเล่าสนุกๆเกี่ยวกับวังนี้อีกไหมจ๊ะ
13: ในส่วนพระองค์ของท่านเจ้าของวังบางขุนพรหมถึงแม้ว่าจะทรงรับราชการทหารแต่ท่านทรงมีความชอบส่วนพระองค์ในวิชาดนตรีเป็นอย่างยิ่งวังบางขุนพรหมจึงนับเป็นแหล่งการดนตรีไทยและดนตรีสากลที่มีชื่อเสียงทรงก่อตั้งวงพิณพาทย์วงบางขุนพรหมทรงพระนิพนธ์เพลงทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงฝรั่งไว้จำนวนมากที่สำคัญเป็นที่รู้จักกันทั่วไปเช่นเพลงมหาฤกษ์เพลงพญาโศกเพลงแขกมอญบางขุนพรหมเป็นต้น
6: เพลงมหาฤกษ์ที่เรามักได้ยินตามงานสำคัญต่างๆเหรอจ๊ะ
13: ใช่จ้ะถ้าจะมาเที่ยววังบางขุนพรหมในปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยได้ใช้ตำหนักใหญ่ของวังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดแสดงเรื่องประวัติความเป็นมาของเงินตราและการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทยและวังบางขุนพรหมเป็นต้นจ้ะ
12: อ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วขามณีจะพาพวกเราไปเที่ยววังอื่นอีกไหมจ๊ะ
13: ไปสิ
12: ใช่โยงั้นพรุ่งนี้เรามาเจอกันอีกนะเดี๋ยวก้าวแต้มจะเตรียมขนมมาด้วยเดินเที่ยวเยอะแล้วมันหิว
6: อ๋อเหรอแต่ว่าถ้าไม่เดินเยอะก้าวแต้มก็ไม่หิวอย่างนั้นสิ
12: พวกผู้หญิงนี่แหละนะแล้วอย่ามาขอขนมเขากินก็แล้วกัน
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมล่าองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เลขาธิการสอบตเปิดงานสมโภชแห่พระลุยไฟศาลเจ้าโก้เล่งจีครั้งที่57หนุนท่องเที่ยวเศรษฐกิจและสืบสานประเพณีเมืองนราธิวาสนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมโภชแห่พระลุยไฟประจำปี2569ณศาลเจ้าโก้เล้งจีจังหวัดนราธิวาสท่ามกลางผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมอย่างคึกคักการจัดงานสมโภชแห่พระลุยไฟศาลเจ้าโก้เล้งจีจัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509โดยในปี2569นับเป็นการจัดงานครั้งที่57มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งนำรายได้จากการทำบุญของผู้มีจิตศรัทธาไปใช้ในการซ่อมแซมและบูรณะศาลเจ้าให้มีความมั่นคงถาวรตลอดจนเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดนราธิวาสสำหรับการจัดงานในปีนี้แบ่งกิจกรรมออกเป็น3ส่วนประกอบด้วยส่วนพิธีกรรมวันที่27กรกฎาคมเป็นพิธีเปิดงานและพิธียกเสาโกเด้งวันที่28กรกฎาคมมีพิธีประมูลวัตถุมงคลและพิธีอัญเชิญองค์เทพเจ้าขึ้นประทับบนเกี้ยวและวันที่29กรกฎาคมเป็นพิธีอัญเชิญองค์เทพเจ้าออกแห่รอบเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสพร้อมพิธีลุยไฟนอกจากนี้ทุกคืนของการจัดงานจะมีพิธีสะเดาะเคราะห์ตั้งแต่เวลา 20:00 น.ส่วนการแสดงจัดให้มีการแสดงจากผู้มีจิตศรัทธาและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตั้งแต่เวลา 19:00 น.ตลอดการจัดงานรวมทั้งการแสดงมโนราจากโรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่109อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสการแสดงเชิดสิงโตจากคณะชิงซานชวนจังหวัดยะลาและการแสดงจากศิลปินที่มาร่วมสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับผู้ร่วม งานทุกค่ำคืนขณะที่กิจกรรมตอบแทนสังคมประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่การมอบวีลแชร์แก่ผู้พิการและพิธีทิ้งกระจาดแจกทานเพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันแก่ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้การจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานอย่างดียิ่งสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ประเพณีเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสอย่างต่อเนื่อง
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: คิดเงินไว้ครับ
1: ครับ
0: ในปัจจุบันได้มีการนำภาษาต่างประเทศมาใช้รวมกับภาษาไทยมากยิ่งขึ้นนะครับคำบางคำเราใช้จนติดปากอย่างคำว่าเช็คบิลนี่ไงนะครับ
2: จ่ายเงิน
3: เช็คบิลก็เก็บตังค์
4: คิดตังค์ด้วย
5: อาบอยเก็บตังค์
6: เรียกให้มาเก็บเงิน
7: ของเมืองนอกเขาจะใช้คำว่าเช็คบิลหรือว่าขออีกชุดนึงอะไรประมาณนี้ครับ
6: ฝรั่งไม่รู้นะเช็คบิลอ่ะฝรั่งรู้แต่เช็ค and bin please แล้วก็ทำสัญลักษณ์เงี้ยเช็คบิล
0: คำว่าเช็คบิลเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษมีความหมายว่าเก็บเงินหรือคิดเงินใช้ในการเรียกเก็บค่าใช้บริการต่างๆอย่างเช่นเวลาที่เราไปรับประทานอาหารที่ร้านบางคนพูดเป็นสั้นๆว่าเช็คหรือบิลก็ได้ครับนอกจากความหมายที่ได้กล่าวไปแล้วในปัจจุบันได้มีการนำคำว่าเช็คบิลไปใช้ในความหมายอื่นอีกเขานำไปใช้ในความหมายอะไรไปชมกันเลยครับ
8: ตามไปเอาคืนกัน
2: ไปจัดการอะไรเงี้ยค่ะ
9: ยิงทิ้ง
6: สั่งลูกน้องไปเก็บ
5: เอาคืน
6: คือยังค้างคาใจอยู่แล้วก็ต้องไปเช็คบิลคือการเขาเรียกว่าแก้แค้นอ่ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเราที่อยู่ที่หน้าจอเลยนะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูงประจำปี2569ในหัวข้อศักยภาพของเศรษฐกิจไทยและมาตรการของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจว่าภาพรวมของเศรษฐกิจไทยวันนี้หากถ้ามองเป็นเรื่องเครื่องบินจะเห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเครื่องบินของเราบินเอียงมาตลอดเพราะเราพึ่งพาเครื่องยนต์เดียวคือการส่งออกเมื่อโลกแย่เราก็แย่ไปด้วยแต่ภาพในประเทศของไทยกลับยังอ่อนแอทั้งการลงทุนการบริโภคอยู่ในระดับต่ำมาต่อเนื่องในขณะที่การเข้าไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐทำให้หนี้สาธารณะของรัฐบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการสร้างสมดุลของเครื่องยนต์ให้กับเศรษฐกิจไทยหัวใจของตนในขณะนี้คือการผลักดันการลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนของรัฐบาลด้วยการทำงานในหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในช่วง7เดือนที่ผ่านมามีความพยายามให้การลงทุนนำการขยายตัวของเศรษฐกิจและผลที่ได้วันนี้จะเห็นว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจปรับตัวขึ้นแทบทุกตัวโดยเห็นการลงทุนภาคเอกชนโตประมาณ 10% ในไตรมาสแรกของปีนี้และต้องหาการให้การลงทุนภาครัฐทั้งหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจโต 9.4% ซึ่งการโตด้วยการลงทุนจะดีกว่าการโตด้วยการบริโภคที่กินใช้และหมดไปปัญหาที่เกิดขึ้นกับการลงทะเบียนและคัดเลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการสำรวจผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใหม่ครั้งนี้ช่วยให้เราเห็นข้อมูลด้วยว่าจากคนที่ได้รับสิทธิ์กว่า9ล้านคนมีคนที่อยู่ในวัยทำงานคือ 20-60 ปีมากกว่า5ล้านคนจุดนี้ต้องได้รับการแก้ไขเราจะให้คนมีเงินไม่ถึง 100,000 บาทต่อปีต่อไปเรื่อยๆคงไม่ได้รัฐบาลจะต้องใช้ข้อมูลส่วนนี้ออกมาตรการในการจัดหางานหรือเพิ่มทักษะแรงงานให้กับคนเหล่านี้สามารถที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อไปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่ครั้งนี้สิทธิ์จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่ได้มีปัญหาในการจัดสรรงบประมาณแต่เราต้องการที่จะช่วยคนที่ไม่มีอะไรเลยให้ตรงกลุ่มตรงจุดจริงๆเพราะพิจารณาจากงบประมาณปีแรกเราใช้กว่า 70,000 ล้านบาทอยู่แล้ว5ปีที่ผ่านมาก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยแต่นอกจากนั้นในส่วนของคนที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้ว่าเราไม่ช่วยเพราะเรามีการช่วยเหลือให้กับกลุ่มอื่นๆทั้งเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการและอื่นๆเพราะรัฐบาลต้องการช่วยเหลือทุกกลุ่มจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: คดีเกษตรชุดใบด่างมั่นสำปะหลังตอนอาการผิดปกติอื่นๆที่คลายโรคใบด่างมั่นสำปะหลังการผิดปกติอื่นๆที่คลายโรคใบด่างมั่นสำปะหลัง 1. อาการผิดปกติเนื่องจากถือสารเคมีสิมีลักษณะคล้ายกับอาการที่เกิดจากเชื้อไวรัสใบด่างมั่นสำปะหลังซึ่งพอว่าใบมั่นสำปะหลังสิมีลักษณะเรียวเล็กลดรูปเนื้อใบมีสีเขียวอ่อนสลับเขียวเข้มแต่เนื้อใบสิมีลักษณะที่แข็งและหนา 2. อาการที่เกิดจากไร่แดงใบมั่นสำปะหลังที่ถือไร่แดงดูดกินน้ำเลี้ยงสิมีอาการที่ใบเหลืองหรือสีดขนาดเล็กซึ่งเกิดจากการดูดกินน้ำเลี้ยงกระจายอยู่ทั่วแผ่นใบซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอาการโรคใบด่างมั่นสำปะหลัง ำอาการที่เกิดจากได้รับสารไกลโฟเสตคณะตนยังน้อยสิเหตุให้ตนแคแกรนใบแคบลงเรียวเป็นเซน4อาการที่เกิดจากได้รับสารอะทราซีนใบสีเหลืองหากได้รับสารในปริมาณหลายใบสีใหม่5อาการที่เกิดจากได้รับสารอะมิทรินอาการผิดปกติหลังจากได้รับใบสีเหลืองซีดจนถึงใบใหม่สีน้ำตาลแดง6อาการที่เกิดจากการขาดธาตุเล็กสิเหตุให้มันสำปะหลังมีอาการเหลืองซีดที่ใบยอดในดินที่ด่างมากใบสีเหลืองทั้งต้นใบสีใหม่จากรางขึ้นมาถึงยอดและเหตุให้ต้นตายได้พอใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ให้รีบทำลายตามคำแนะนำของทางราชการและขอคำแนะนำเพิ่มเติมใดที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอไกลบ้านรู้เร็วรู้ไวป้องกันได้ห่างไกลโรคใบด่างมันสำปะหลัง

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: กรมสอบสวนคดีพิเศษเดินหน้าความร่วมมือไทยมาเลเซียขับเคลื่อนตรวจ DNA ช่วยคนไทยตก

0: หล่นทางทะเบียนพร้อมหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงนายเจตนาเหมมุลผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ DSI จังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่าพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมอบหมายให้ DSI จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมคณะเป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าร่วมสังเกตการโครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมหรือ DNA ระหว่างวันที่24-25กรกฎาคม2569ณสถานกงสุลใหญ่เมืองโกตาบารูประเทศมาเลเซียเพื่อช่วยเหลือคนไทยในรัฐกาลันตันและรัฐตรังกานูที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎรโดยปี2569มีผู้ลงทะเบียนตรวจ DNA จำนวน201รายจาก66ครอบครัวเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางเครือญาติและเปิดโอกาสให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายในงานยังมีการให้บริการแพทย์เคลื่อนที่แก่คนไทยในมาเลเซียทั้งการตรวจสุขภาพทันตกรรมฉีดวัคซีนและคัดกรองโรคผ่านความร่วมมือของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสสถานกงสุลใหญ่ไทยณเมืองโกตาบารูและกรมการปกครองนอกจากนี้นายเจตนาเหมมุลยังได้เข้าพบนายภาสิทธิ์จุฑาพุฒกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานมิติด้านความมั่นคงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการค้ามนุษย์การลักลอบเข้าเมืองรวมถึงการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยที่พำนักอยู่ในรัฐกาลันตันและรัฐตรังกานูของมาเลเซียอีกด้วย
1: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เซฟตัวอย่างไรให้ช่องทาง
9: สื่อกับการละเมิดสิทธ
10: ิ์อ่านอะไรอยู่นะคุณ
11: นี่ไงข่าวดาราที่กำลังดังไงที่จู่ๆอ่ะก็เปิดเผยว่ามีลูกโตเรียนหนังสือได้แล้ว
10: เอแล้วอย่างนี้เด็กจะไม่แย่หรือไง
11: แย่สินักข่าวไปดักรอหน้าโรงเรียนเต็มไปหมดใครๆก็อยากรู้ทั้งนั้นสื่อก็อยากขายข่าวเขาเรียกนำขึ้นให้รีบจับ
10: แบบนี้ก็เรียกว่าสื่อละเมิดสิทธิเด็กสิ
8: ถูกต้องนะครับยังมีอีกหลายกรณีเลยนะครับที่แสดงให้เห็นถึงการละเมิดสิทธิเด็กหรือสิทธิบุคคลโดยสื่ออย่างจำเลยที่ตกเป็นผู้ต้องหาโดยที่ยังไม่ถูกตัดสินว่ากระทำความผิดจริงหรือไม่แต่สื่อกลับนำเสนอชี้ชวนสังคมไม่เชื่อว่าผิดจริงทำให้ตกเป็นจำเลยทางสังคมถูกมองในแง่ร้ายเกิดความเสียหายต่อหน้าที่การงานและคนรอบข้างก็มีเห็นอยู่บ่อยไปนะครับ
11: ถ้าอย่างนั้นอ่ะเราคงต้องเข้าใจและช่วยกันไม่เผยแพร่ต่อและยังต้องแจ้งผู้ผลิตสื่อหรือร้องเรียนด้วยนะ
12: ถูกแล้วเขาผ่านการเป็นผู้สนับสนุนการละเมิดสิทธิผู้อื่น
10: ไปโดยไม่ดูตัว
9: ผู้หญิงที่จ้องคอมพยักหน้าเห็นด้วย
8: สสช.สนับสนุนให้คนไทยเสพ
13: เพื่อปวงลาภไทยทั้งชาติล่มเย็นเป็นสุขสีทรงดำเนินเนิ่นมาด้วยปราณีองค์ภูมิทรงธรรมนำทางไทยจากที่ร้อนกับเย็นและเป็นสุขถ้าดับทุกข์หมดสิ้นถิ่นอาศัยขออัญเชิญคุณพระรัตนตรัยถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปริญญากำแหงพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทวโรกาสเฉลิมพระชนมงคลสมัยอัญเชิญพระไตรรัตน์คุ้มฉัตรชัยบันดาลให้เสริมศรีจักรีวงศ์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในอารามสะอาดธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

ดั่งแสงทองส่องนภาธราดลประชาชนสุขทั่วแดนสยามด้วยพระบารมีที่งดงามทุกเขตคามถิ่นไทยไม่อาทรทศพิธราชธรรมนำครองราชทศกษัตริย์จอมบาทอดิศรประชาไทยพร้อมใจประนมกรถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวสุขุมาสีครามสรรพสามิตรพื้นที่ศรีสะเกษพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตรพื้นที่ศรีสะเกษ

0: พระก่อพระเกื้อเพื่อปวงราษฎร์ไทยทั้งชาติร่มเย็นเป็นสุขสีทรงดำเนินเนิ่นมาด้วยปราณีองค์ภูมิทรงธรรมนำทางไทยจากที่ร้อนกลับเย็นแลเป็นสุขทะดับทุกข์หมดสิ้นถิ่นอาศัยขออัญเชิญคุณพระรัตนตรัยถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางรังสินีบุญทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษทำการส่งกระจายเสียงโดยระบบ FM Stereo Multiplexความถี่ 100.25 เมกะเฮิรตซ์จากถนนเลี่ยงเมืองตำบลหนองรกอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการโลกใบเล็กกับเด็กพิเศษ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับรายการโลกใบเล็กของเด็กพิเศษออกอากาศทุกวันอังคารเวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณที่คลื่น FM 100.25 MHz ดิฉันนางกัญญมนต์ดวนใหญ่และ
1: ดิฉันว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพินปิ่นหอม
2: กับผม10เอกสุนันท์ชมพูครับ
0: ศูนย์การศึกษาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษผู้รับผิดชอบดำเนินรายการในวันนี้ก่อนอื่นก็ขอแนะนำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเราให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักนะคะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษตั้งอยู่ที่364ถนนวันลูกเสือตำบลเมืองใต้อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษตรงข้ามสระว่ายน้ำโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยโดยมีท่านผู้บริหารนางราชมารีต้อนรับดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและนายเลิศชัยแก้วภักดีตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษมีบทบาทหน้าที่อยู่8ข้อ 1. จัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้น 2. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 3. จัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 4. จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการTransition Service 5. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยขบวนการทางการศึกษา 6. เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ 7. จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด8. ภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้รับมอบหมายนอกจากนี้ศูนย์ยังมีภาระหน้าที่อื่นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการปฏิบัติหน้าที่อื่นของครูศูนย์การศึกษาพิเศษพ.ศ. 2553ดังต่อไปนี้นะคะ 1. ส่งเสริมสนับสนุนจัดการศึกษาให้แก่คนพิการที่มีความบกพร่องทางสุขภาพซึ่งเจ็บป่วยเรื้อรังอยู่ในโรงพยาบาลหรือที่บ้านเป็นระยะเวลานานจนไม่สามารถไปเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตามปกติ 2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการที่มีการเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชน 3. จัดทำระบบส่งต่อและส่งเสริมสนับสนุนช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ 4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการตามแนวตามความเหมาะสมและจำเป็น 5. ประสานและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรคนพิการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถพัฒนาสนับสนุนและจัดการศึกษาสำหรับคนพิการที่มีการเรียนร่วมของรัฐและเอกชนปัจจุบันศูนย์การจัดการศึกษาปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษมีเด็กนักเรียนมารับบริการทั้งสิ้น
1: 883คนค่ะ
0: ปัจจุบันซึ่งมีรูปแบบการให้บริการอยู่3แบบคือ 1. การให้บริการหมุนเวียนไปกลับ 2. การให้บริการที่หน่วยบริการ 3. การให้บริการที่บ้านนอกจากนี้ยังให้บริการเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลและให้บริการที่ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษด้วย 1. การให้บริการแบบหมุนเวียนไปกับช่วงเข้าผู้ปกครองมาส่ง ขออภัยนะคะช่วงเช้าผู้ปกครองมาส่งเย็นรับกลับบ้านที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษแบ่งห้องเรียนเป็นห้องเตรียมความพร้อม13ห้องเรียนและห้องบริการสอนเสริม5ห้องเรียนห้องเรียนเตรียมความพร้อม13ห้องเรียนคือ1ห้องแรกรับ1ห้อง2ห้องออทิสติก7ห้องเรียน3ห้องสติปัญญา2ห้องเรียน4ห้องร่างกาย1ห้องเรียน5ห้องเปลี่ยนผ่าน1ห้องเรียน6ห้องทักษะดำรงชีวิต1ห้องเรียนห้องสอนเสริม5ห้องคือ1ห้องทาราบำบัด1ห้องเรียน2ห้องกายภาพบำบัด1ห้องเรียน3แพทย์แผนไทย1ห้องเรียน4ห้องแก้ไขการพูด2ห้องเรียนสำหรับช่วงเช้า 8:15 นาทีเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและกิจกรรมวงกลมและการเคลื่อนไหวกิจกรรมแต่ละวันของเราก็จะมีตามดังนี้นะคะวันจันทร์กิจกรรมการเคลื่อนไหววันอังคารกิจกรรมการแสดงออกตามจังหวะเพลงวันพุธกิจกรรมเต้นออกกำลังกายวันพฤหัสบดีกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและวันศุกร์กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเมื่อเสร็จกิจกรรมจะเข้าแถวแยกเข้าห้องเรียนของตัวเอง 11:15 ถึง 11:45 รับประทานอาหารกลางวัน 13:00 เด็กๆที่จะเข้านอนค่ะและช่วงเวลา 13:30 เด็กโตหรือเด็กที่ไม่ได้นอนจะมีกิจกรรมช่วงบ่ายเสริมให้น้องทำตามวันเช่นวันจันทร์กิจกรรมมัลติมีเดียวันอังคารกิจกรรมศิลปะวันพุธกิจกรรมดนตรีวันพฤหัสบดีกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมวันศุกร์ช่วงบ่ายครูจะลงพื้นที่ติดตามนักเรียนที่ไม่ได้มารับบริการตามบ้านส่วนเด็กห้องเปลี่ยนผ่านมีการเรียนการสอนปกติเต็มวันเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเข้าสู่การส่งต่อหรือสถานศึกษาที่สูงขึ้น 2. การให้บริการที่หน่วยบริการเป็นการให้บริการประจำวันคล้ายๆกับศูนย์ใหญ่ช่วงเช้าผู้ปกครองมาส่งเย็นรับกลับบ้านช่วงเวลา 8:30 เข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระกิจกรรมนันทนาการเสริมทักษะต่างๆและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน IEP และเวลา 11:30 รับประทานอาหารกลางวันสำหรับการให้บริการที่หน่วยบริการเป็นการให้บริการเด็กที่ไม่สามารถเข้ามารับบริการที่ศูนย์ใหญ่ได้เนื่องจากผู้ปกครองไม่สะดวกมาส่งพื้นที่ห่างไกลจึงมีครูประจำหน่วยให้บริการตามหน่วยอำเภอต่างๆเปิดให้บริการเด็กที่มีความต้องการพิเศษหน่วยบริการทั้งหมด21อำเภอคือ 1. อำเภอยางหน่วยบริการยางชุมน้อย 2. หน่วยบริการกันทารม 3. หน่วยบริการพายุ 4. หน่วยบริการน้ำเกลี้ยง 5. หน่วยบริการโนนคูณ 6. หน่วยบริการราศีสลาย 7. หน่วยบริการห้วยทับทัน 8. หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย 9. หน่วยบริการขุขันธ์10หน่วยบริการปรางกู่11หน่วยบริการภูสิงห์12หน่วยบริการไผ่บึง13หน่วยบริการวังหิน14หน่วยบริการกันทะลัก15หน่วยบริการศรีรัตนะ16หน่วยบริการเบญจรักษ์17หน่วยบริการขุนหาร18หน่วยบริการโพธิ์ศรีสุวรรณ19หน่วยบริการบึงบูรณ์20หน่วยบริการศิลาราชและ21หน่วยบริการเมืองจันทร
1: ์ค่ะก็จากที่ครูการนะคะได้พูดรูปแบบการให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษของเราไปนะคะ2รูปแบบต่อไปรูปแบบที่3นะคะก็จะเป็นการให้บริการตามบ้านนะคะก็คือเป็นการให้บริการเด็กที่มีความพิการรุนแรงนะคะซึ่งผู้เรียนนะคะในกลุ่มนี้นะคะเป็นเด็กพิการที่นอนติดเตียงหรือมีข้อจำกัดในการฝึกนะคะไม่สามารถฝึกหรือกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างต่อเนื่องนะคะอันเนื่องมาจากประเภทความพิการหรือโรคประจำตัวของผู้เรียนนะคะหรือมีข้อจำกัดอื่นที่ทำให้ไม่สามารถมาฝึกได้ครูผู้สอนนะคะแล้วก็ผู้ปกครองนะคะก็มีหน้าที่ติดตามดูแลและให้คำแนะนำกับผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลนะคะในการให้บริการช่วยเหลือนะคะดูแลกิจกรรมประจำวันของนักเรียนนะคะในแต่ละวันนะคะก็คือจะมีคณะครูติดตามที่บ้านแล้วก็ให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบในการให้บริการตามบ้านนะคะก็ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเรานะคะมีการให้บริการทั้ง3รูปแบบนะคะตามที่ครูการได้แนะนำให้พูดให้ฟังแล้วนะคะว่ามีรูปแบบทำยังไงบ้างนะคะค่ะช่วงนี้นะคะเราก็พักฟังเพลงนะคะรายการจากทางรายการเราก่อนนะคะช่วงต่อไปนะคะเราก็มาพูดคุยเรื่องประเภทความพิการกันต่อค่ะค่ะสวัสดีค่ะ

0: ก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการโลกใบเล็กของเด็กพิเศษนะครับช่วงนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับประเภทความพิการทางการศึกษานะครับก่อนอื่นแล้วก็จะมาทำความรู้จักกับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษนะครับทั้ง9ประเภทนะครับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในระยะแรกเริ่มหรือแรกพบความพิการนะครับในการเตรียมความพร้อมทั้ง9ประเภทของความพิการทางการศึกษานะครับก็จะได้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพเด็กที่มีความต้องที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์บุคคลออทิสติกบุคคลพิการซ้อนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนในทุกๆด้านทุกทักษะนะครับถ้ามีผู้ปกครองสนใจพาเด็กมาสมัครเรียนต้องดำเนินการดังนี้นะครับก็ให้ผู้ปกครองครับท่านใดที่สงสัยว่าลูกหลานตนเองนะครับมีพัฒนาการไม่สมวัยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษมีนักสหวิชาชีพที่จะคอยให้คำแนะนำคำปรึกษานะครับทุกท่านอย่างดีนะครับเวลาท่านมาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะครับให้นำเด็กมาด้วยนะครับเพื่อที่ครูจะได้มีการสังเกตประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วยนะครับถ้าผู้ปกครองที่ไม่สะดวกพาเด็กมาสมัครที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษในอำเภอเมืองนะครับท่านก็สามารถพาบุตรหลานนะครับไปที่หน่วยบริการใกล้บ้านนะครับเพราะว่าเราจะมีหน่วยบริการที่อยู่ตามอำเภอนะครับทุกอำเภอนะครับหรือสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่เบอร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะครับหมายเลข0456174010และ0456171117นะครับเพื่อให้ครูที่รับผิดชอบนะครับลงติดตามหรือไปรับสมัครท่านสามารถมาสมัครได้ในเวลาราชการตั้งแต่08.30 ถึง 16.30 น.นะครับในเวลาราชการนะครับสำหรับเอกสารหลักฐานนะครับที่ต้องเตรียมมานะครับก็จะมีสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดาหรือผู้ปกครองนะครับแล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดามารดาและผู้ปกครองนะครับสำเนาสุติบัตรเด็กแล้วก็สำเนาบัตรพิการเอกสารรับรองทางการแพทย์นะครับ
1: เมื่อสักครู่ก็ได้รับฟังจากคุณครูสุนันท์ไปนะคะว่าเราต้องเตรียมเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับการรับสมัครลูกๆนักเรียนนะคะเมื่อลูกๆของผู้ปกครองได้เข้าศึกษาต่อที่ศูนย์การศึกษาพิเศษแล้วเราจะมีขั้นตอนการเรียนการพัฒนาอย่างไรนะคะก็ลองมาฟังดูค่ะสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษมีการให้บริการผู้เรียนตามขบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม9ขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นตอนที่1คือค้นหาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษมีการดำเนินการค้นหา2รูปแบบคือ 1. ออกค้นหาโดยมีข้อมูลก่อน 2. ออกค้นหาโดยไม่มีข้อมูลและหลังจากการค้นหาเสร็จสิ้นจะมีการรายงานข้อมูลเบื้องต้นเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่2การเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปมีการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในทุกๆด้านเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการวางแผนการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะโดยการสังเกตการสัมภาษณ์การชักประวัติสังคมมิติและการเยี่ยมบ้านโดยแต่ละวิธีใช้หลักการดำเนินการ PDCA ประกอบด้วยการวางแผนและการจัดทำแผนในการเก็บข้อมูลดำเนินการเก็บข้อมูลวิธีการเก็บข้อมูลบันทึกข้อมูลสารสนเทศขั้นตอนที่3การคัดกรองประเภทความพิการนะคะเป็นการคัดกรองเด็กหรือบุคคลที่มีความบกพร่องแยกจากเด็กทั่วไปโดยการค้นหาเบื้องต้นว่าเด็กมีความผิดปกติหรือมีอัตราเสี่ยงสูงต่อการมีความผิดปกติการคัดกรองเพื่อประโยชน์ทางการศึกษานั้นจะพิจารณาว่าเด็กมีลักษณะอยู่ในสภาวะเสี่ยงหรือมีอุปสรรคในการเรียนรู้เช่นมีความพิการมีความบกพร่องหรือศักยภาพจำกัดหรือไม่จุดมุ่งหมายในการคัดกรองประเภทความพิการเป็นการช่วยในการค้นหาเด็กที่จะได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสามารถแบ่งการคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษาออกเป็น2ประเภทนะคะคือการคัดกรองประเภทความพิการอย่างไม่เป็นทางการและการคัดกรองประเภทความพิการอย่างเป็นทางการขั้นตอนที่4การประเมินความสามารถพื้นฐานนะคะเป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาการของเด็กทั่วไปในแต่ละด้านทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญารวมถึงทักษะพื้นฐานทั้ง6ทักษะและทักษะจำเป็นพิเศษและความพิการโดยทักษะพื้นฐาน6ทักษะได้แก่ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันทักษะรับรู้และการแสดงออกทางภาษาทักษะทางสังคมและอารมณ์และทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการประเมินความสามารถพื้นฐานแบ่งเป็น2รูปแบบการประเมินความสามารถพื้นฐานแบบไม่เป็นทางการและการประเมินความสามารถพื้นฐานแบบเป็นทางการนะคะขั้นตอนที่5การจัดทำแผนการจัดการศึกษาสำหรับเฉพาะบุคคลนะคะเป็นการจัดทำแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะบุคคลครอบครัวหรือแผนการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล 5.1 การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหมายถึงแผนซึ่งกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้กับเด็กพิการโดยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนควรตระหนักรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษารวมทั้งมีแนวทางในการจัดหาหรือจัดบริการเสริมได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของเด็กพิการตลอดจนกำหนดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคลซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไป 2. ข้อมูลด้านทางการแพทย์หรือด้านสุขภาพ 3. ข้อมูลด้านการศึกษา 4. ข้อมูลที่จำเป็น 5. การวางแผนการจัดการศึกษา 6. ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 7. คณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 8. ความเห็นของผู้ของบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้เรียนนะคะ 5.2 การจัดทำแผนการให้บริการเฉพาะครอบครัวเป็นแนวทางในการวางแผนช่วยเหลือเด็กพิการและครอบครัวตั้งแต่ระยะแรกเริ่มเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างครอบครัวกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนบริการที่เหมาะสมของแต่ละคนแต่ละครอบครัวนะคะและแผนบริการเฉพาะครอบครัวนี้จะประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการบริการต่างๆที่จำเป็นในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กรวมทั้งข้อมูลที่จะช่วยเพิ่มความสามารถของครอบครัวในการดูแลหรือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดองค์ประกอบของการประสานงานบริการจะมีความหลากหลายในการให้บริการของนักวิชาการต่างอาชีพที่มีความสำคัญของการที่มีความสำคัญต่อบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการที่มารับบริการความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพมาวางแผนร่วมกันในการปฏิบัติงานต้องมีผู้ประสานงาน บริการทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมประสานงานให้ข้อมูลสนับสนุนช่วยเหลือความต้องการความจำเป็นจึงจะทำให้งานประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี 5.3 การจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล ITP หมายถึงการนำเอาผลของการวิเคราะห์ผู้เรียนและโรงเรียนใหม่มากำหนดเป็นแนวทางการเปลี่ยนผ่านเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งต่อเข้าสู่ระบบการศึกษา
2: ค่ะหลังจากที่ครูการได้พูดถึงกระบวนการของขั้นตอน EI นะคะ9ประเภทนะคะไปแล้ว5ขั้นตอนนะคะต่อไปก็มาฟังขั้นตอนที่6นะคะหลังจากที่เราจัดทำแผน IEP เสร็จเรียบร้อยแล้ว ITP เรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะที่เหมาะสมนะคะก็คือการจัดให้บริการที่เหมาะสมในการส่งเสริมทักษะพื้นฐานความสามารถการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของแต่ละประเภทความพิการนะคะก็คือเป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลนะคะหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวโดยเราจะคำนึงถึงความสามารถของนักเรียนปัจจุบันและศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลนะคะการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยนะคะสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษนะคะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษพุทธศักราช2568ฉบับปรับปรุงนะคะผู้สอนเข้าใจในหลักในการจัดกิจกรรมนะคะมีการออกแบบกิจกรรมการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้นะคะโดยผ่านกระบวนการ PDCA ค่ะและหลังจากที่เราจัดทำแผน ITP เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาประเมินความก้าวหน้าพื้นฐานนะคะก็ประเมินรายงานความก้าวหน้านะคะก็คือเด็กนะคะก็จะมีการประเมินความก้าวหน้าครูผู้รับผิดชอบนะคะต้องมีการจดบันทึกรวบรวมข้อมูลทุกฝ่ายนะคะว่าเด็กมีพฤติกรรมยังไงนะคะมีแฟ้มสะสมงานเด็กนะคะแล้วก็มีการสัมภาษณ์นะคะการเขียนจดบันทึกขณะที่เราสอนนะคะว่าเด็กมีพัฒนาการดีขึ้นไหมนะคะนี่ก็จะเป็นการประเมินความก้าวหน้านะคะหลังจากที่เราประเมินความก้าวหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาครับกระบวนการที่8นะคะก็จะเป็นการนิเทศติดตามนะคะประเมินผลและการส่งต่อนะคะการนิเทศติดตามนะคะเป็นการให้ความช่วยเหลือแนะนำครูนักวิชาชีพนะคะในการจัดการเรียนการสอนนะคะเพื่อให้เด็กมีความต้องการทำเป็นพิเศษนะคะพัฒนาและบรรลุตามวัตถุประสงค์และส่วนการติดตามนะคะเป็นการตรวจสอบจัดบริการให้เป็นไปตามระยะเวลาเป้าหมายที่กำหนดไว้นะคะหลังจากที่เรามีการนิเทศติดตามแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่กระบวนการที่9นะคะก็คือการติดตามภายหลังการส่งต่อนะคะหลังจากที่เราส่งต่อเด็กนักเรียนไปโรงเรียนเรียนรวมโรงเรียนเฉพาะความพิการหรือโรงเรียนต่างๆที่นักเรียนสามารถไปเรียนได้นะคะเราก็จะเป็นการติดตามภายหลังว่าค่ะเด็กนักเรียนของเราสามารถอยู่ได้ไหมหรือว่ายังไงนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษานะคะของรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนะคะค่ะในช่วงสุดท้ายของรายการของเรานะคะของวันนี้นะคะของรายการโลกใบเล็กของเด็กพิเศษนะคะก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์การสายพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะคะค่ะก็เชิญชวนนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะท่านผู้ใหญ่ใจบุญนะคะทุกท่านนะคะที่สนใจบริจาคสิ่งของขนมอาหารเครื่องใช้สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะคะหรือศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหน่วยบริการนะคะทั้งหมด21หน่วยตามที่ครูการได้แจ้งไปนะคะในของอำเภอในของจังหวัดศรีสะเกษของเรานะคะค่ะหรือโทรมาสอบถามข้อมูลได้ที่0456174010 0456171117นะคะได้นะคะและทางศูนย์การสายพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะคะก็ต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่ท่านได้มาบริจาคสิ่งของให้กับเด็กๆของเรานะคะก็อย่างเช่นก็เห็นมาบริจาคอาหารกลางวันให้กับเด็กนะคะตามที่จังหวัดแล้วก็ตามหน่วยบริการของเราก็มีนะคะแล้วเด็กๆของเรานะคะถึงจะอยู่อำเภออื่นเราก็สามารถรับบริการได้ที่อำเภอใกล้เคียงได้นะคะเพราะว่าพวกเราเด็กๆของเราในจังหวัดศรีสะเกษก็เป็นเด็กของศูนย์การศึกษาพิเศษหมดแล้วนะคะแล้วเราก็สามารถไปรับบริการได้พวกเราก็จะให้บริการได้อย่างทั่วถึงสมมติเราไปทำธุระที่อำเภอใกล้เคียงนะคะก็อย่างเช่นเราไปทำธุระที่อำเภอกันทะลักแต่พื้นที่ แต่เด็กของเราให้บริการที่อำเภอศรีรัตนะเราก็สามารถไปรับบริการวันนั้นเราไปอำเภอกันทรักเราก็สามารถไปรับบริการที่อำเภอกันทรักได้นะคะอันนี้เด็กก็จะสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงนะคะค่ะก็ครูการคะท้ายสุดแล้วครูการมีอะไรที่จะประชาสัมพันธ์อีกไหมคะ
1: ค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้ใช่ไหมคะที่ช่วงนี้ศูนย์มีกิจกรรมในวันอังคารที่ผ่านมาค่ะก็คณะครูบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษได้เข้าร่วมกิจกรรมศรีสะเกษพร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตรทำความดีวิถีพอเพียงตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยผ้าพื้นเมืองณลานโคปุระเกาะห้วยน้ำคำอำเภอเมืองศรีสะเกษค่ะและเราก็จะพบกันอีกวันไหนนะคะทุกวันอะไรในโลกใบเล็กค่ะ
2: ก็เราจะพบกันอีกนะคะทุกวันอังคารนะคะเวลา 14:00 นถึง 15:00 นนะคะในรายการโลกใบเล็กกับเด็กพิเศษนะคะค่ะก็ช่วงท้ายสุดนี้นะคะเวลาก็ใกล้หมดแล้วนะคะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะคะก็ขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษนะคะที่ทำให้พวกเรานะคะได้มีโอกาสดีๆแบบนี้เราทั้ง3คนก็ขอลาท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้ค่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สิบแปดกรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: บุคคลกระบี่สงสัยนอมินีถือที่ดิน120ไร่มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทกระทรวงพาณิชย์ร่วมปฏิบัติการกับกระทรวงมหาดไทยนำโดยนายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8ส่วนที่กำลังลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจค้นและตรวจสอบบริษัทกลุ่มเสี่ยงที่เข้าข่ายใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายไทยโดยเป็นการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาธุรกิจนอมินีอย่างจริงจังเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้านายพูนพงษ์

0: นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าทีมปราบนอมินีกระทรวงมหาดไทยนำโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ปฏิบัติการบูรณาการลงพื้นที่จังหวัดกระบี่การปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งตรวจสอบบริษัทที่มีพฤติการต้องสงสัยว่าให้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่ออำพรางการประกอบธุรกิจที่กฎหมายกำหนดให้คนต่างด้าวต้องได้รับอนุญาตก่อนดำเนินกิจการรวมถึงตรวจสอบการถือครองหรือครอบครองที่ดินที่อาจมีการใช้โครงสร้างบริษัทเป็นเครื่องมือหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบเอกสารสำคัญของบริษัทอาทิบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทะเบียนผู้ถือหุ้นงบการเงินแหล่งที่มาของเงินลงทุนโครงสร้างการบริหารการใช้สถานที่ประกอบกิจการความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นและกรรมการเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานประกอบการดำเนินคดีผลการลงพื้นที่ตรวจพบว่านิติบุคคลที่เข้าขายเป็นนอมินีโดยพบชาวอังกฤษจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตั้งแต่ปี2543โดยมีคนไทยเข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นภายหลังการจดทะเบียนพบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญคือมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นคนไทยออกจากบริษัทและเปลี่ยนลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้กันเอง3บริษัทโดยมีกรรมการบริษัทเป็นบุคคลเดียวกันนอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทดังกล่าวถือครองที่ดินรวมประมาณ22แปลงจำนวนกว่า120ไร่มูลค่ารวมประมาณ 2,000 ล้านบาทการประกาศขายที่ดินอย่างเปิดเผยการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้ทุกหน่วยงานมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกเพื่อพิจารณาเพิกถอนที่ดินและดำเนินคดีต่อไปขณะเดียวกันทุกหน่วยงานก็พร้อมบังคับใช้กฎหมายกับคนไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนชาวต่างชาติประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายด้วยเช่นกันเพื่อไม่ให้ผู้กระทำความผิดไปกระทำผิดซ้ำจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661 0850 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: คว่างกระดาษ
1: จะไหวเหรอเต้าแต้มสีสว่านวางหมากดักไว้ทุกทางเลยถ้าแพ้ตานี้อย่าลืมเลี้ยงขนมพวกเราตามสัญญานะเต้าแต้ม
2: นั่งนานเมื่อยจังเลยอะ
1: เต้า
2: เขาขอโทษจะบิดขี้เกียจแล้วมือไปปัดโดนได้ไงเนี่ย
1: อย่ามาทำเป็นแก้ตัวเลยรู้ว่าจะเล่นแพ้เลยคว่ำกระดานใช่ไหมก้าวแต้ม
2: คว่ำกระดานอะไรฉันไม่ได้จับกระดานเลยสักนิดมันเป็นอุบัติเหตุนะ
3: เอาล่ะไม่ต้องเถียงกันวิเชียรมาศเขาพูดถึงสำนวนคว่ำกระดานต่างหากจ้ะเป็นอีกหนึ่งสำนวนที่มาจากการเล่นหมากรุกนะ
2: อ้าวแล้วมันคืออะไรล่ะเกี่ยวอะไรกับการเล่นหมากรุกด้วยอ่ะ
3: คืออย่างนี้นะจ๊ะคว่ำกระดานหรือล้มกระดานเป็นสำนวนที่มาจากการเล่นหมากรุกในการเล่นหมากรุกต้องใช้อุปกรณ์สองอย่างคือตัวหมากกับกระดานแต่ละฝ่ายจะผลัดกันเดินหมากของตนไปตามตาต่างๆบนกระดานเพื่อวางแผนรุกกินขุนของฝ่ายตรงข้ามมีบางครั้งผู้เล่นฝ่ายหนึ่งมีฝีมือเล่นสู้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้แม้หมากจะยังอยู่เต็มกระดานแต่เมื่อคเนดูแล้วว่าตนต้องแพ้แน่จึงหาอุบายปัดตัวหมากรุกให้ล้มกระจัดกระจายเช่นแกล้งลุกขึ้นพรวดพราดและให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปกระแทกกระดานให้ปัดเป๋ตัวหมากก็เคลื่อนที่รวนไปและแต่ละฝ่ายก็จำไม่ได้ว่าหมากแต่ละตัวอยู่ในตำแหน่งใดจำเป็นต้องยกเลิกหมากตานั้นแล้วเริ่มเล่นกันใหม่จึงเกิดเป็นสำนวนว่าคว่ำกระดานหรือล้มกระดานหมายถึงใช้อำนาจทำให้ยุติหรือล้มเลิกไปกลางคันเมื่อล้มกระดานแล้วอาจเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ต้นขึ้นใหม่ก็ได้เช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าการเลือกตั้งไม่โปร่งใสจึงล้มกระดานและจัดการเลือกตั้งใหม
1: ่เห็นไหมบอกแล้วว่าก้าวแต้มตั้งใจจะคว่ำกระดาน
3: ทีหลังอย่าทำแบบนี้นะก้าวแต้มเราควรมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยไม่ใช้กลโกง
2: เหี้ยรู้แล้วนะเรื่องแค่นี้เองแค่เล่นกันขำๆทำเป็นจริงจังไปได้
3: คิดอย่างนี้ไม่ได้นะเรื่องเล็กๆแบบนี้นี่แหละที่จะเป็นบ่อเกิดของเรื่องใหญ่วันนี้โกงเล็กๆได้วันหน้าก็โกงใหญ่ๆได้ก้าวแต้มอยากโตไปเป็นแมวขี้โกงเหรอ
2: ไม่อยากอ่ะ
1: งั้นก็อย่าทำแบบนี้อีกนะถึงก้าวแต้มจะอ้วนแต่กลับซุ่มซ่ามขี้เซาแ
2: ต่มีดีบ้างไหมเนี่ย
1: กำลังจะพูดนี่ไงแต่ก้าวแต้มก็เป็นเด็กดีมีน้ำใจรักเพื่อน
3: ใช่ต้องรักษาความดีไว้สิก้าวแต้มอย่าปล่อยให้ความไม่ดีเข้ามาครอบงำจิตใจเราถ้ายอมวันนี้วันหน้าก็จะมีมามากขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นแมวไม่ดีในที่สุด
2: จ้ารู้แล้วจ้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ แสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
0: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
6: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

0: สนับสนุนโดย NMA B Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
2: วิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตอนที่7ครูอาจารย์

0: มาจากคำว่าครุแปลว่าหนักหนักในการที่จะสอนศิษย์ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้เป็นคนที่ดีเป็นบุคคลที่สังคมมีความต้องการครูจะต้องมีความรู้ความประพฤติดีและมีคุณธรรมไม่ว่าครูผู้นั้นจะอยู่ณที่ใดหน่วยงานไหนจากส่วนใดของโลกและนั่นคือภาระที่หนักของครูปกติทั่วไปแต่ภาระที่หนักไปกว่านั้นคือภาระหน้าที่ของครูที่เป็นคนตาบอดที่จะต้องถ่ายทอดการเรียนเขียนอ่านให้คนตาบอดด้วยกันมิสเจเนวีฟคอร์ฟิลสตรีตาบอดชาวอเมริกันได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดขึ้นเป็นครั้งแรกบนแผ่นดินสยามเมื่อปีพ.ศ. 2482นับเป็นเวลากว่า70ปีแล้วที่มิสเจเนวีฟคอร์ฟิลได้เปิดโลกการศึกษาให้กับคนตาบอดในประเทศไทยจากในอดีตที่คนตาบอดไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาสู่วันนี้วันที่หลายคนเรียนจบระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกก็มีหลายคนคนตาบอดเหล่านี้ล้วนก้าวเดินอยู่บนเส้นทางแห่งอนาคตที่สดใสแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยก็คือความมุ่งมั่นพยายามต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆในด้านการศึกษาจนสามารถประสบความสำเร็จความหวังในอนาคตของคนตาบอดไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับประชากรในสังคมโลกโดยเฉพาะการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนตาบอดให้บรรลุเต็มศักยภาพของพวกเขาที่จะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติบ้านเมืองการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกหรือ WBUและสมัชชาสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็นหรือ ICEVI ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในปีพ.ศ. 2555ในด้านการศึกษานั้นสมัชชาสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็นจะเป็นเวทีในการนำเสนองานทางวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็นซึ่งมีอยู่กว่า285ล้านคนทั่วโลก
1: opportunity to learn while you're all still around to help but succession planning is important and the youth are the people who are going to replace every one of us
0: ในประเทศไทยคนตาบอดได้พิสูจน์ให้สังคมเห็นถึงความสามารถและศักยภาพเมื่อได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันทำให้บุคคลเหล่านี้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหลากหลายสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นพ่อค้านักธุรกิจผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนรับราชการเป็นครูอาจารย์มีหลายคนสามารถสอบเข้าเป็นข้าราชการและมีหลายคนได้ทุนไปศึกษาต่างประเทศเพื่อกลับมาพัฒนาหน้าที่การงานต่อไปในแวดวงการศึกษาของคนตาบอดนั้นมีผู้ที่อยู่ในความมืดมิดทางสายตาได้ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆจนพบกับความสำเร็จสามารถประกอบอาชีพเป็นครูอาจารย์หลายท่านและหนึ่งในนั้นคือเพชรเม็ดงามที่ส่งประกายฉายแสงความเป็นนักคิดนักพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานทางด้านการศึกษาเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของคนพิการเพชรเม็ดงามในวงการศึกษาที่ประสบความสำเร็จท่านนี้คือผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณอินทรารามปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ8ศูนย์การศึกษาพิเศษคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2: ชื่อจังกมลวรรณอินทรารามนะคะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้นที่โรงเรียนสองคนตาบอดกรุงเทพแล้วก็เรียนมัธยมปลายที่วัดสังเวชวิทยารามค่ะเรียนปริญญาตรีที่ราชภัฏสวนดุสิตค่ะหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลประเทศออสเตรเลียค่ะตอนอายุ8ขวบนะคะที่บ้านเนี่ยคะเขาเอาเปลือกหอยแครงมาทำเป็นมาทำเป็นปูนขาวไว้ทาพลูนะคะไว้กินกับหมากทีนี้ถ้าทำโดยปกติแล้วไม่ใส่กระป๋องมันก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุค่ะแต่บังเอิญว่าที่บ้านนะคะอยากให้มันออกมาสวยงามก็เลยเอาไปใส่ในกระป๋องข้าวโอ๊ตนะคะมันก็เลยเกิดระเบิดแล้วตอนที่มันระเบิดนั่นอะ อาจารย์กำลังดูมันพอดีอะค่ะหลังจากนั้นก็เป็นสาเหตุทำให้ตาบอดแต่เห็นเลือนรางนะคะตอนแรกแล้วก็พอช่วงวัยรุ่นนะคะก็ไปเล่นฟุตบอลอีกนะคะตาก็เลยกระทบกระเทือนอย่างหนักและประกอบกับเป็นตาแดงเพิ่มนะคะคราวนี้ก็เลยบอดสนิทเลยค่ะตาบอดทั้งสองข้างเลยค่ะ

0: การต่อสู้อุปสรรคสำหรับคนตาบอดคือทุกเรื่องณเวลาหนึ่งถ้าเราเจอเราก็มีความรู้สึกว่ามันใหญ่แต่พอมันผ่านไปมันก็ไม่ใช่แล้วมันก็อาจจะมีใหญ่กว่าซึ่งอาจารย์ก็ยังไม่ได้พบเจอนะคะการเป็นคนตาบอดก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าก็ยังสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติคืออาจารย์เนี่ยมีความมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นคุณครูมาตั้งแต่ช่วงที่จบมัธยมปลายนะคะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อว่าเราจะเลือกประกอบอาชีพอะไรนะคะตอนอยู่ม.6นะคะได้รับโควต้าช้างเผือกนะคะเกรดจะถึง3นะคะแล้วก็เลยมีสิทธิ์ได้สอบเข้าวิทยาลัยครูสวนดุสิตก็จะต้องประกอบอาชีพเป็นคุณครูแล้วก็เห็นว่าอาชีพนี้มันเหมาะกับตัวเรานะคะ1ก็คือเป็นคนชอบพูดชอบอธิบายแล้วก็2ก็คืออยากจะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับคนตาบอดให้คนอื่นได้รับทราบในสายงานของการเป็นคุณครูมันจะมีการเติบโตของสายงานเช่นถ้าจากเป็นคุณครูก็เพิ่มเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ก็ขึ้นอยู่กับความขยันแล้วก็ความอดทนความมุ่งมั่นของตัวเราเองเพื่อให้ไปสื่อถึงจุดมุ่งหมายอันนั้นนะคะ
1: ท่านได้รับรางวัลคนดี100ของสำนักนายกรัฐมนตรีรางวัลคนดีสีสังคมในรายการภัยรายวันรางวัลชมเชยผู้ทำประโยชน์ด้านพัฒนาการศึกษามูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัย
0: งานทางวิชาการที่ทำก็ผลิตตำราการเรียนรู้อักษรเบรลนะคะซึ่งมีไว้ให้ผู้ที่สนใจต้องการจะเรียนรู้อักษรเบรลนะคะได้นำไปใช้นะคะแล้วก็มีเอกสารประกอบการสอนวิชาสื่อและอุปกรณ์พิเศษสำหรับคนตาบอดรวมถึงได้จัดทำวิดิทัศน์ชุดวิธีการช่วยเหลือคนตาบอดอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็มีที่วัดแบงค์อะนะคะเอาไว้ให้คนตาบอดที่อยู่บ้านคนเดียวไว้วัดไว้ดูว่าแบงค์เป็นแบงค์20 50หรือ100นึงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่ได้ทำนะคะแล้วก็ทำในนามของสวนดุสิตอะนะคะรวมถึงณขณะนี้ก็กำลังทำวิจัยนวัตกรรมภาพนูนอะนะคะให้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้เรียนรู้ว่าจะเซ็นชื่อตัวเองอย่างไรถึงจะถูกนะคะหรือว่าวาดภาพต่าง
1: ๆการศึกษานับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้คนตาบอดได้พัฒนาและก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือการศึกษาต่อไปในอนาคตให้ได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปอีกทั้งยังสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมต่อไป
0: สิ่งหนึ่งที่เราประทับใจมากที่สุดก็คือผลิตผลของเราที่ได้ถ่ายทอดออกไปบัณฑิตอะค่ะที่จบการศึกษาไปไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตที่มีความบกพร่องหรือบัณฑิตปกติแล้วก็เขาออกไปเป็นครูสอนเด็กพิการนะคะนั่นก็คือเป็นการต่อยอดของเรานั่นคือความภาคภูมิใจอะค่ะ

0: การทำงานอาชีพครูนะคะมันจะไม่สามารถหยุดนิ่งได้ต้องใฝ่รู้นะคะแล้วก็ต้องค้นคว้าตลอดเวลาแล้วก็ต้องพัฒนาตนเองเสมอๆเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามคือเรียนรู้นะคะเรียนรู้ให้มากๆแล้วก็ย้ำนะคะว่าต้องขยันและอดทนนะคะถึงจะประสบผลสำเร็จสิ่งที่อยากจะฝากให้น้องๆนะคะก็คือความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ย้ำอีกทีนึงก็คือจะต้องมีความขยันและอดทนแล้วก็มีความเชื่อนะคะเชื่อว่าเราสามารถทำได้แล้วก็ให้มุ่งมั่นให้คิดว่าเราอยากจะทำอะไรแล้วก็ไปให้ถึงเป้าหมายนะคะอุปสรรคมันมีบ้างก็ไม่เป็นไรนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญแล้วก็ก้าวข้ามมันไปให้ได้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้รุ่นน้องให้ประสบผลสำเร็จนะคะ
1: จากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพที่มิสเจนีวีฟคอร์ฟิลด์เป็นผู้วางรากฐานไว้ในอดีตวันนี้รากฐานและลำต้นนั้นได้แตกกิ่งก้านสาขาออกไปเป็นองค์กรคนตาบอดมากมายเพื่อร่วมกันส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนให้คนตาบอดทั่วไปที่พร้อมจะนำการศึกษามาพัฒนาตนเองมิสเจนีวีฟคอร์ฟิลด์จึงเป็นแม่แบบที่แท้จริงของคนตาบอดที่รักการศึกษาทั้งหลาย

นตาบอดนั้นแม้จะอยู่ในโลกที่มืดมิดในการมองเห็นแต่ความหวังในใจถึงอนาคตที่สดใสนั้นย่อมมีหนทางสว่างไสวอยู่เสมอขอเพียงการได้รับโอกาสในการเรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตแสงสว่างแห่งปัญญาจะส่องนำพาชีวิตคนตาบอดให้มีอนาคตที่สดใสและสามารถประกอบอาชีพได้เท่าเทียมผู้อื่นในสังคมเดียวกันได้อย่างเต็มภาคภูมิมาร่วมกันปลุกพลังคนตาบอดสู่อาชีพครูอาจารย์

ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณอินทร์อารามวิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดประกอบด้วยตอนที่1อาชีพหมอนวดแผนไทยตอนที่2อาชีพจำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลตอนที่3อาชีพนักดนตรีตอนที่4อาชีพนักพยากรณ์ดวงชะตาตอนที่5อาชีพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ตอนที่6อาชีพนักจัดรายการวิทยุตอนที่7อาชีพครูอาจารย์ตอนที่8อาชีพด้านธุรกิจขายตรงตอนที่9อาชีพด้านหัตถกรรมตอนที่10อาชีพด้านเกษตรกรรมจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี 61/32-41 ซอยจรัญสนิทวง11ถนนจรัญสนิทวงแขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพ10600โทรศัพท์02-412-1380-2

0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471
1: โอ้ยปวดท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
2: นั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
3: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาดสุกทำยังไงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกๆดิบๆข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงต่างหากร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาดสะอาดยังไงบริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
4: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
2: วิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตอนที่8อาชีพด้านธุรกิจขายตรงมนุษย์มีการค้าขายกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเริ่มจากรูปแบบการยื่นหมูยื่นแมวซึ่งก็คือการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการโดยตรงระหว่างผู้ค้าผ่านมาจนถึงยุคการใช้เงินตราเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนนั่นคือระบบขายตรงได้เกิดขึ้นแล้วโดยพ่อค้าเร่จะเดินเข้าไปหาชาวบ้านขายของเบ็ดเตล็ดกันตรงๆประเภทหวีเข็มได้ธุรกิจขายตรงในต่างประเทศได้พัฒนามาเป็นลำดับจากระบบของเครื่องสำอางเอวันระบบโฮมปาร์ตี้ของทัพเพอร์แวร์อาหารเสริมนิวทรีไลท์จนถึงแอมเวย์เจ้าตลาดธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้นหรือ MLM สำหรับประเทศไทยเรานั้นยุทธวิธีขายตรงได้ถูกใช้มากว่า50ปีแล้วที่เป็นธุรกิจเด่นๆก็คือการขายประกันชีวิตหากเราแบ่งธุรกิจขายตรงตามลักษณะของการทำตลาดจะแบ่งเป็นแบบไม่มีผู้จำหน่ายตรงและแบบมีผู้จำหน่ายตรงแบบไม่มีผู้จำหน่ายตรงบริษัทจะทำตลาดเองอาจจะมีการส่งแคตตาล็อกไปตามบ้านแล้วรอให้ผู้สนใจติดต่อกลับมาเพื่อซื้อสินค้าวิธีการเช่นนี้จะเป็นรูปแบบเดิมของการซื้อขายสินค้าในยุคต้นๆส่วนแบบผู้จำหน่ายตรงนั้นบริษัทจะจัดให้มีผู้จำหน่ายตรงมาทำการตลาดแทนบริษัทและเป็นผู้แนะนำสินค้าเพื่อที่จะมีโอกาสรับค่าตอบแทนทางการตลาดทั้งหมดจะเห็นว่าในมุมมองของผู้บริโภคนั้นธุรกิจขายตรงแบบมีผู้จำหน่ายตรงน่าสนใจกว่าเพราะเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมรับค่าตอบแทนทางการตลาดธุรกิจขายตรงได้พัฒนาขึ้นเป็นลำดับโดยแบ่งไปตามลักษณะของแผนการตลาดหรือแผนการจ่ายค่าตอบแทนได้เป็น2ประเภทคือธุรกิจขายตรงแบบชั้นเดียวเป็นธุรกิจแบบ Single Level Marketing หรือที่เรียกว่า SLM สำหรับผู้จำหน่ายตรงเพื่อรับค่าการตลาดทุกครั้งที่มีการขายสินค้าด้วยตัวเองเท่านั้นไม่สามารถชักชวนผู้อื่นมาสร้างธุรกิจได้แผนนี้เป็นแบบเริ่มต้นของธุรกิจขายตรงตัวอย่างของบริษัทที่ใช้เช่นธุรกิจประกันชีวิตที่มีการขายผ่านตัวแทนมิสทีนและสีไทยซุปเปอร์แวร์เป็นต้นธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้นเป็นธุรกิจแบบ Multi Level Marketing หรือที่เรียกว่า MLM จะเน้นไปที่การสร้างเครือข่ายผู้บริโภคของเราเพื่อรับค่าการตลาดทุกครั้งที่เครือข่ายผู้บริโภคของเรามีการซื้อสินค้าด้วยตนเองโดยแผนธุรกิจนี้พัฒนามาจากแผน SLMตัวอย่างของบริษัทที่ใช้ระบบ MLM นี้คือ Amway, M-Star, Gifarin และบริษัทอีกจำนวนมากในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวประชาชนได้รับผลกระทบจากข้าวของแพงโชคดีในยุคนี้ยังมีเครือข่ายธุรกิจขายตรงเข้ามาเสริมเติมเต็มรายได้ให้คนที่ขยันทำงานและต้องการเปลี่ยนเวลาว่างให้เป็นเม็ดเงินธุรกิจขายตรงในประเทศไทยเติบโตขึ้นเรื่อยๆมีผู้คนมากมายหลั่งไหลเข้ามาสู่ธุรกิจขายตรงเพราะธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสให้กับคนทุกเพศทุกระดับการศึกษาทุกฐานะทุกสังคมได้เข้ามาอย่างมีความหวังยิ่งไปกว่านั้นธุรกิจขายตรงยังเปิดโอกาสให้คนตาบอดเข้ามาประกอบอาชีพนี้เพราะตระหนักว่าในปัจจุบันคนตาบอดได้เข้ามาอยู่ในระบบการศึกษาที่เท่าเทียมกันกับคนปกติทั่วไปแล้วคุณใหญ่พงษาสนองกุลจัดได้ว่าเป็นคนตาบอดที่เล็งเห็นความสำเร็จของอาชีพธุรกิจขายตรงที่รออยู่ข้างหน้าจึงมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาเครือข่ายการขายตรงจนประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ
3: ผมเกิดวันที่28กุมภาพันธ์2489ตาเสียด้วยโรคจากตาแดงเมื่ออายุประมาณ2ขวบแล้วก็ รับการศึกษาอนุบาลและประถมจากโรงเรียนสามัญตาบอดกรุงเทพแล้วไปต่อเซ็นทะเบียนระดับมัธยมเท่าที่จำความได้เนี่ยผมก็มองไม่เห็นมาตลอดไม่เคยรู้ว่าการเห็นเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรแสงสว่างก็ไม่รู้จักจำไม่ได้ก็ผมก็แค่พยายามช่วยตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้อุปสรรคมีก็อย่างเช่นหนังสืออ่านเองไม่ได้ขอวานคนอื่นอ่านคือผมไม่รู้สึกว่าเป็นอุปสรรคหลังจากนั้นก็พอดีคุณพ่อป่วยเป็นอัมพฤกษ์ผมก็อยู่ดูแลคุณพ่อตั้งแต่ปี15จนถึงปี21ท่านเสียผมไปทำงานให้กับสังคมของคนตาบอดมาจนถึงปี2539ก็มีคนมาแนะนำให้ไปทดลองทำผมก็ฟังศึกษาดูแล้วก็น่าจะทำได
2: ้โอกาสที่จะประกอบอาชีพสาขาต่างๆจึงเป็นเรื่องไม่แปลกอะไรเพราะคนตาบอดมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองสูงอยู่แล้วในหลายด้านอีกเหตุผลหนึ่งที่คิดว่าคนตาบอดสามารถจะไปได้ดีในอาชีพธุรกิจขายตรงก็เพราะผู้คนในเครือข่ายธุรกิจนี้ต่างคนต่างช่วยเหลือเติมเต็มความร่วมมือร่วมใจให้กันและกันอย่างใกล้ชิดสนิทสนม
3: ก็การทำงานขายตรงเนี่ยที่สำคัญเนี่ยจะต้องดูบริษัทว่ามีความเป็นมายังไงดูสินค้าแล้วก็ลองใช้ดูแผนการตลาดเข้าประชุมเพื่อจะได้รู้ทันว่าในขณะเนี้ยบริษัทได้มีโปรโมชั่นอะไรมีอะไรที่เราควรจะต้องทำบ้างอะไรเงี้ยบริษัทแรกที่ผมทำตั้งใจทำแล้วก็หาคนมาร่วมทำเป็นเครือข่ายด้วยทั้งคนปกติคือคนตาดีหรือญาติพี่น้องและเพื่อนตาบอดรวมไปรวมมาก็ในเครือข่ายก็มีอยู่ร้อยกว่าคนตั้งใจทำเนี่ยมันก็สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้จากรายได้ที่เราได้รับการมีเครือข่ายก็เหมือนกับมีคนอื่นมาช่วยเราทำ
2: ธุรกิจขายตรงยังจัดอยู่ในอาชีพใหม่ที่คนตาบอดยังไม่ได้ให้ความสนใจอย่างจริงจังทั้งที่เป็นอาชีพที่ท้าทายศักยภาพคนตาบอดมากแถมยังมีรายได้ที่งดงามถ้าผู้ประกอบอาชีพนั้นสามารถที่จะพัฒนาการขายได้อย่างต่อเนื่อง
3: สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยผมทำตั้งแต่ปี15ระหว่างที่ดูแลพ่อเนี่ยขายเฉพาะก่อนวันออกกับวันออกพอพ่อเสียก็ขายงวดละอาทิตย์จากที่ผมไม่ดื่มไม่สูบไม่เล่นการพนันก็จะทำให้ผมสามารถตั้งตัวได้ค่อนข้างเร็วหน่อยครับขายตรงเนี่ยก็คงทำไปเรื่อยๆเพราะว่ามีคนเขาสนใจของที่ผมขายอยู่โดยเฉพาะอาหารเสริมเป็นหลักก่อนอื่นแล้วก็ต้องใช้ดูก่อนเช่นสบู่บีเฟสมันก็เป็นสบู่น้ำผึ้งใช้แล้วหอมดีติดตัวอยู่นานกาแฟก็มีขายต้องกินก่อนเสร็จแล้วเราก็เอาไปให้คนอื่นชิมรสชาติมันก็ขายตัวมันเองได้ครับแล้วก็อาหารเสริมก็มีใบแปะกล้วยสารสกัดจากใบแปะกล้วยก็บำรุงสมองนอกจากนี้น้ำสมุนไพรผสมกับผู้ขาวสามารถรักษาโรคได้เกือบทุกอย่างถ้าไม่หนักหนาแล้วก็จะมีอาการตีอย่างไรก็ตามก็มีคำพูดที่เรารู้จักกันดีอยู่คำหนึ่งว่าล้างเนื้อชอบล้างยาของดีไม่ใช่ว่าจะต้องดีทั้งหมด100คนจะดีสัก 8-90 คนก็ใช้ได้แล้ว
2: ธุรกิจการขายตรงในเมืองไทยในวันนี้มีบริษัทต่างๆเกิดขึ้นมากมายจึงได้เกิดการรวมตัวของผู้ประกอบการการก่อตั้งสมาคมขายตรงไทยและได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลกที่มีประเทศต่างๆเข้าร่วมเป็นสมาชิกมากกว่า50ประเทศทั่วโลกซึ่งนั่นคืออนาคตอันกว้างใหญ่ไพศาลของธุรกิจขายตรงที่คนไทยทั่วไปรวมทั้งคนตาบอดสามารถดำเนินอาชีพนี้ได้อย่างมั่นคง
3: ภูมิใจจริงๆก็ได้เพิ่มมนุษย์ที่เป็นคนปกติเป็นจำนวนมากไปไหนก็มีคนรู้จักทำให้เรากว้างขวางขึ้นนะครับงานเกี่ยวกับด้านของคนตาบอดเนี่ยผมทำมาตั้งแต่ปี16หลังจากที่มิสคอฟฟิลได้เสียไปเราก็มีการรวมกลุ่มขึ้นมาเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของมิสคอฟฟิล ว่าอยากให้รวมกันเป็นองค์กรเป็นสมาคมก็ได้ตั้งเป็นกลุ่มเรียกว่าสวัสดิการสะสมเงินทุนเพื่อคนตาบอดหลังจากนั้นก็มีการเพื่อนๆชนตั้งชมรมคนตาบอดผู้ค้าสลากก็อาชีพนี้ทำแล้วจะทำให้เราภูมิใจได้ว่าเราหาด้วยความสามารถของเราด้วยมนุษยสัมพันธ์ของเราที่สำคัญที่สุดนะก็มีความอิสระจะหยุดทำเมื่อไหร่ก็ได้มนุษยสัมพันธ์ที่ดีพยายามชวนนะครับพาเข้ามาแล้วก็พาเข้ากลับเดี๋ยวก็ได้คนเองนะคือพามาที่บริษัทมาดูสินค้าหรือมาชิมสินค้าแล้วถึงเวลาต้องประชุมแล้วก็พาเขากลับบ้านเคล็ดลับที่สำคัญเนี่ยต้องขยันเข้าประชุมจะได้ตามเรื่องต่างๆของบริษัทหรือทันเวลามีโปรโมชั่นดีๆเนี่ยจะได้มีพลาดก็ต้องอาศัยความตั้งใจแล้วก็ต้องมีความพยายามบวกเข้าไปด้วยตั้งใจและอดทนทำอย่างจริงจังก็จะประสบความสำเร็จครับ

คนตาบอดในวันนี้วันที่โอกาสทางด้านการศึกษามีช่องทางที่เพิ่มมากขึ้นและการแสวงหาความรู้ในด้านต่างๆมากขึ้นอนาคตในการประกอบอาชีพสาขาต่างๆจะเป็นของท่านเพียงแต่ขอให้ท่านเดินเข้าไปสู่ช่องทางนั้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและธุรกิจขายตรงก็เป็นหนึ่งในทางเลือกของท่านมาร่วมกันปลุกพลังคนตาบอดสู่อาชีพด้านธุรกิจขายตรง

ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณใหญ่พงษาสนองกุลวิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดประกอบด้วยตอนที่1อาชีพหมอนวดแผนไทยตอนที่2อาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนที่3อาชีพนักดนตรีตอนที่4อาชีพนักพยากรณ์ดวงชะตาตอนที่5อาชีพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ตอนที่6อาชีพนักจัดรายการวิทยุตอนที่7อาชีพครูอาจารย์ตอนที่8อาชีพด้านธุรกิจขายตรงตอนที่9อาชีพด้านหัตถกรรมตอนที่10อาชีพด้านเกษตรกรรมจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี61/32-41ซอยจรัญสนิทวง11ถนนจรัญสนิทวงแขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพ10600โทรศัพท์02-412-1380-2

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมล่าองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สตูลคึกคักบางศิลาโมโตครอสอินเตอร์เนชั่นแนล2026ดึงนักแข่งนานาชาติสร้างรายได้ชุมชนกว่า 5.3 แสนบาทศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลจัดกิจกรรมการแข่งขันบางศิลาโมโตครอสแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม2569ณสนามบางศิลาโมโตครอสอินเตอร์เนชั่นแนลตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬายกระดับการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตของไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่การแข่งขันครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักแข่งโมโตครอสทั้งชาวไทยและต่างประเทศอาทิมาเลเซียอินโดนีเซียสวีเดนออสเตรเลียและสหราชอาณาจักรเข้าร่วมประชันฝีมือท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักและเสียงเชียร์จากแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตเป็นจำนวนมากโดยภายในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนและอาหารจากผู้ประกอบการในจังหวัดสตูลกว่า40บูธเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นสร้างรายได้และประชาสัมพันธ์สินค้าการจัดการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีพัฒนาศักยภาพนักกีฬามอเตอร์สปอร์ตของไทยสู่ระดับนานาชาติแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดสตูลให้เป็นเมืองแห่งการจัดกิจกรรมกีฬาระดับประเทศและนานาชาติสำหรับผลการจำหน่ายสินค้าภายในงานมียอดจำหน่ายสินค้ารวม 532,400 บาทโดยในวันที่25กรกฎาคมมียอดจำหน่าย 231,100 บาทและวันที่26กรกฎาคมมียอดจำหน่าย 31,300 บาทสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการจัดกิจกรรมที่สามารถสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลได้อย่างเป็นรูปธรรม
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ระงับกลิ่นขี้หมูให้หมดสิ้นถือว่าไม่ได้ระงับเหตุรำคาญคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายรักดีซึ่งมีบ้านพักอยู่ใกล้เคียงกับบ้านที่มีการเลี้ยงหมูทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของขี้หมูและน้ำเสียจากการเลี้ยงหมูจึงได้มีหนังสือร้องเรียนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอให้แก้ไขเหตุเดือดร้อนดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าดำเนินการตรวจสอบและได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของบ้านดังกล่าวดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานที่เลี้ยงหมูตามคำแนะนำหลายประการซึ่งเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำทุกประการแต่เหตุรำคาญก็ยังคงไม่หมดสิ้นไปนายรักดีจึงฟ้องต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าตรวจสอบและมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำซึ่งผู้ร้องสอดก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวแต่เมื่อได้พิจารณาสภาพสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงหมูที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปรากฏว่าการที่พื้นโรงเรือนเป็นพื้นไม้และใต้คอกหมูเป็นพื้นปูนซีเมนต์และปูทับด้วยสังกะสีรูปตัวอยู่ได้ส่งผลให้มีขี้หมูและน้ำเสียตกค้างสะสมอยู่บนสังกะสีและบนพื้นเนื่องจากพื้นไม้และสังกะสีเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดยากประกอบกับพื้นซีเมนต์มีความลาดเอียงไม่เหมาะสมทำให้น้ำและสิ่งปฏิกูลไม่สามารถไหลลงทางระบายน้ำได้โดยสะดวกนอกจากนี้ฝาปิดบ่อเกลือใช้แผ่นไม้หลายแผ่นตีติดกันปิดทับไว้ไม่สนิทซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่สามารถป้องกันกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลไม่ให้ฟุ้งกระจายออกไปสู่ภายนอกได้จากลักษณะดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติเป็นวิธีการที่ไม่สามารถป้องกันระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไปได้ตลอดเวลาดังนั้นแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญแล้วแต่ก็เป็นการดำเนินการแต่เพียงบางส่วนกรณีนี้ยังคงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535โดยถูกต้องครบถ้วนพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญให้ถูกสุขลักษณะภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
9: เรื่องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
10: วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติศรีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเราก็จะเดินทางถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็คือวันอาสาฬหบูชาแน่นอนภาพจำของพวกเราส่วนใหญ่คืออะไรครับหลายคนคงนึกถึงวันหยุดยาวนะครับวันที่จะได้เดินทางกลับบ้านเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดวันที่เราจะไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าแล้วก็ชวนครอบครัวไปเวียนเทียนที่วัดใกล้บ้านในตอนค่ำและแน่นอนครับเราก็ท่องจำกันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับว่าวันนี้คือวันที่พระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยครบองค์3นั่นก็คือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์แต่ว่าในฐานะที่ผมเองนะครับโดยส่วนตัวชอบมองโลกและเหตุการณ์ต่างๆผ่านมิติประวัติศาสตร์มิติเชิงโครงสร้างและความเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษยชาติวันนี้ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังลบภาพจำเดิมๆเหล่านั้นออกไปชั่วคราวครับเพราะว่าเล่ารอบโลกตอนพิเศษ2ตอนสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าเนี่ยผมอยากจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก 2,600 กว่าปีที่แล้วนะครับณป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะครับใกล้ๆกับเมืองพาราณสีนะครับประเทศอินเดียเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในวันเพ็ญเดือน8ณวันนั้นเมื่อ 2,600 กว่าปีที่แล้วเนี่ยในมุมมองของผมมันไม่ใช่แค่เรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาครับแต่ว่ามันคือวันที่พลิกแกนประวัติศาสตร์ทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติครับมันคือวันที่เกิดกระบวนการ disruption กระชากเปลี่ยนความเชื่อเดิมของโลกยุคโบราณนะครับแล้วก็เป็นวันที่ความจริงของธรรมชาติหรือว่าธรรมะถูกถอดรหัสออกเป็นภาษาที่มนุษย์เข้าใจได้เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นวันนี้เรารอบโลกเราจะมามองในวันอาสาฬหบูชาให้ลึกซึ้งกว่าเดิมนะครับพร้อมกับร่วมกันค้นหาว่าทำไมวันอาสาฬหบูชาจึงเป็นวันที่สำคัญที่สุดในเชิงระบบแล้วก็มีความหมายต่อชีวิตของพวกเราอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันนี้ครับแน่นอนครับคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าพระธรรมนะครับเวลาเราพูดถึงคำพระธรรมเนี่ยมันมักมาจะหมายถึงข้อห้ามนะครับหรือว่าข้อปฏิบัติหรือว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบางคนคิดด้วยซ้ำว่าพระพุทธเจ้าทรงคิดค้นหรือประดิษฐ์พระธรรมขึ้นมาเหมือนกับกฎหมายที่นักกฎหมายตราขึ้นมาเพื่อควบคุมสังคมหรือเหมือนกับกฎตรีกาของลัทธิต่างๆในยุคโบราณแต่ในความเป็นจริงแล้วแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาบอกเราในสิ่งตรงกันข้ามเลยครับพระธรรมไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าประดิษฐ์ขึ้นแต่พระธรรมคือความเป็นจริงของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วครับในภาษาอังกฤษเราอาจจะบอกว่าพระธรรมก็คือ the universal law of natures นะครับหรือว่าเป็นกฎของธรรมชาติกฎของจักรวาลมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าต่อให้โลกนี้ไม่มีผู้ชายที่เป็นคนธรรมดาเหมือนอย่างพวกเรานั่นก็คือเจ้าชายสิทธัตถะต่อให้โลกนี้ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ต่อให้โลกนี้ไม่มีศาสนาที่ชื่อพุทธศาสนาเลยก็ตามความเป็นจริงเหล่านี้หรือธรรมะเหล่านี้หรือกฎของธรรมชาติเหล่านี้ก็ยังคงทำงานของมันอยู่เงียบๆในจักรวาลตลอดเวลาครับผมขออนุญาตเปรียบเทียบกับโลกวิทยาศาสตร์เพื่อให้คุณผู้ฟังได้เห็นชัดๆนะครับก่อนที่เซอร์ไอแซคนิวตันจะนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแล้วเห็นลูกแอปเปิลตกลงมาจนนำไปสู่การค้นพบแรงโน้มถ่วงหรือว่ากราวิตี้คุณผู้ฟังคิดว่าแรงโน้มถ่วงมีอยู่บนโลกนี้ไหมครับมีอยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมครับเรารู้อยู่แล้วล่ะเพราะว่ามนุษย์โลกสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ล้วนถูกแรงโน้มถ่วงยึดเหนี่ยวไว้กับพื้นโลกมาเป็นล้านๆปีเพียงแต่ก่อนหน้านั้นไม่มีใครเข้าใจมันไม่มีใครเรียบเรียงมันออกมาเป็นสมการไม่มีใครสามารถจะอธิบายกลไกของมันได้จนกระทั่งเซอร์ไอแซคนิวตันทำได้หรือก่อนที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์จะค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพหรือก่อนที่นักวิทยาศาสตร์จะเข้าใจเรื่องกลศาสตร์ควอนตัมเข้าใจเรื่องความจริงของมิติเวลาและพลังงานเรื่องเหล่านี้มันก็ทำงานของมันตามธรรมชาติอยู่แล้วพระธรรมก็เช่นเดียวกันครับกฎของความไม่เที่ยงการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความทุกข์จากการยึดมั่นถือมั่นและเหตุปัจจัยที่เชื่อมโยงกันที่เราเรียกมันว่าปฏิจจสมุปบาทสิ่งเหล่านี้คือกลไกของธรรมชาติครับมันเป็น mechanism of natures ที่รันตัวมันเองที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะรู้หรือเราจะไม่รู้ไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาใดหรือแม้แต่จะเป็นคนไร้ศาสนาก็ตามกฎของธรรมชาติมันไม่เคยเลือกปฏิบัติเลยครับดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงเป็น the discoverer ครับท่านเป็นผู้ค้นพบเป็น the discoverer ท่านไม่ใช่ผู้สร้าง the creator พระองค์ท่านทรงเป็นนักสังเกตการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับ ที่ใช้ห้องทดลองก็คือจิตของพระองค์เองค่อยๆพัฒนาจิตของตัวเองค่อยๆพัฒนาศักยภาพของตัวเองจากมนุษย์คนหนึ่งจนในที่สุดสามารถที่จะเข้าไปดีโคดหรือว่าถอดรหัสความเป็นจริงของจักรวาลได้สำเร็จแน่นอนครับความยากแล้วก็คอขวดที่สำคัญที่สุดของประวัติศาสตร์ในของประวัติศาสตร์มนุษยชาติมันอยู่ตรงนี้ครับเมื่อความจริงนั้นถูกค้นพบแล้วคนที่ค้นพบอย่างเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทำอย่างไรต่อเพราะกฎของธรรมชาติมันลึกซึ้งมากการจะถูกส่งต่อมาถึงคนธรรมดาอย่างพวกเรามันจะทำได้อย่างไรมันมีความยุ่งยากขนาดไหนและนี่ครับคือสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาครับพระพุทธศาสนาแบ่งพระพุทธเจ้าออกเป็น2ประเภทหลักๆซึ่งเวลาเราลองมาวิเคราะห์กันดูแล้วเนี่ยมันมีความน่าสนใจครับตรงที่มันสะท้อนบุคลิกภาพของคนยุคนี้เพื่อให้เข้าใจพระพุทธเจ้า2ประเภทนั่นก็คือพระพุทธเจ้าประเภท introvert กับพระพุทธเจ้าประเภท extrovert ครับแบบแรกแบบ introvert เนี่ยเราเรียกว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าครับพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพกับภาษายุคปัจจุบันท่านก็คือท่านเป็นสุดยอดอัจฉริยะสายอินโทรเวิร์ตครับพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ทรงบำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวนานจนกระทั่งพัฒนาตัวเองให้ตรัสรู้ธรรมชาติเข้าใจกฎของธรรมชาติตรัสรู้พระธรรมได้อย่างแจ่มแจ้งแทงตลอดด้วยพระองค์เองแต่พระองค์เลือกที่จะประทับอยู่อย่างสงบไม่ตั้งศาสนาไม่ตั้งองค์กรและไม่สั่งสอนมหาชนครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับไม่ใช่เพราะว่าพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าใจดำนะครับแต่เป็นเพราะว่าความจริงของธรรมชาตินั้นมันลึกซึ้งเกินกว่าที่จะอธิบายได้ด้วยภาษาพูดธรรมดาได้ด้วยภาษาง่ายๆและด้วยข้อจำกัดทางชาติภูมิหรืออีโคซิสเต็มหรือปัจจัยแวดล้อมพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าจึงเลือกที่จะเสวยสุขจากความสงบนั้นเพียงลำพังลองจินตนาการดูนะครับท่านผู้ฟังถ้าประวัติศาสตร์โลกมนุษย์มีแต่พระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าโอกาสที่คนธรรมดาอย่างพวกผมหรืออย่างคุณผู้ฟังที่ยังต้องทำมาหากินมีกิเลสมีความทุกข์จะได้เรียนรู้ธรรมะเพื่อดับทุกข์โอกาสนั้นแทบจะเป็นศูนย์เลยครับคนที่จะเดินเข้าป่าไปพบกับพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าและได้รับการถ่ายทอดคำสอนจากท่านก็คงจะมีเพียงแค่หยิบมือเดียวครับเหมือนมีความรู้ระดับโนเบลไพรส์อยู่ในจักรวาลแต่ไม่มีใครเขียนตำราความรู้นั้นทิ้งไว้ให้เราอ่านเลยครับแต่โชคยังดีครับสำหรับมวลมนุษยชาติเพราะว่าบนโลกนี้ยังมีพระพุทธเจ้าประเภทที่2ครับพระพุทธเจ้าประเภทที่2ซึ่งเป็นอีกแบบนึงที่แตกต่างจากพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าเราเรียกพระพุทธเจ้าเหล่านี้ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือถ้าเปรียบเทียบในเชิงบทบาทหน้าที่พระองค์ท่านก็คือ Universal Teacher ครับเป็น Universal Teacher เป็นคุณครูสุดยอดนักสื่อสารนักบริหารจัดการที่มีหัวใจแบบ Extrovert ครับ Extrovert ในการที่จะต้องการกระจายแล้วก็เผยแผ่ความรู้เหล่านี้ให้ทุกๆคนครับแต่แน่นอนครับคุณผู้ฟังกว่าที่พระองค์จะทรงเลือกทางนี้ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาบันทึกว่ามันมีช่วงเวลาที่น่าหวาดเสียวมากๆอยู่ช่วงหนึ่งครับย้อนกลับไป2เดือนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเดินทางออกมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา2เดือนที่แล้วนั่นก็คือวันเพ็ญเดือน6ครับณวันเพ็ญเดือน6นั่นก็คือค่ำคืนที่พระพุทธองค์ท่านตรัสรู้ใหม่ๆครับพระพุทธองค์ทรงประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์และทรงพิจารณาถึงธรรมะที่ทรงค้นพบว่าธรรมที่ตถาคตบรรลุนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบปราณีตไม่อย่างลงสู่นึกคิดลึกซึ้งมีแต่บัณฑิตจึงจะรู้ได้ในคัมภีร์ระบุครับว่าพระองค์ทรงเกิดความโลเลหรือความน้อมพระทัยไปในทางที่จะไม่แสดงธรรมเพราะทรงมองเห็นว่ามนุษย์โลกส่วนใหญ่ยังหนาแน่นไปด้วยกิเลสชอบความเพลิดเพลินในโลกีวิสัยการจะดึงพวกเขาให้หันมาฟังเรื่องของการสละออกเรื่องของการปล่อยวางมันเหมือนกับการชวนคนเดินทวนกระแสน้ำเชี่ยวมันเหนื่อยและยากเกินไปครับจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ในตำราที่เรียกว่าเท้าสหัสบดีพรหมครับเท้าสหัสบดีพรหมลงมาอาราธนาศีลอาราธนาธรรมแล้วทรงเปรียบเทียบมนุษย์ให้พระพุทธองค์ได้เห็นภาพครับว่าเหมือนกับดอกบัวสีเหลาจริงอยู่ ในบนโลกนี้อาจจะมีบัวที่จมอยู่ใต้โคลนตมซึ่งแน่นอนสอนไม่ได้ถูกต้องไหมครับแต่ก็ยังมีบัวที่อยู่ปริ่มน้ำแล้วก็บัวที่อยู่ใต้น้ำที่พร้อมจะบานเมื่อได้รับแสงอาทิตย์ในวันต่อๆไปถ้าพระองค์ไม่สอนคนกลุ่มนี้ก็จะเสียโอกาสไปตลอดกาลเมื่อพระพุทธองค์ทรงพิจารณาด้วยพระกรุณาธิคุณครับจึงทรงตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกครับนั่นก็คือการก้าวข้ามความสะดวกสบายส่วนพระองค์ถูกต้องไหมครับท่านจะนั่งอยู่เฉยๆเสวยความสุขจากการที่ท่านตรัสรู้อยู่พระองค์เดียวก็ได้แต่ท่านเลือกที่จะละทิ้งความสบายส่วนพระองค์ครับและจากวันนั้นท่านเดินทางสั่งสอนผู้คนต่อไปอีกจนถึงปัจฉิมวัยเมื่ออายุ80พรรษาท่านก้าวข้ามความยากในการสื่อสารแล้วทรงปฏิญาณว่าท่านจะทำหน้าที่เป็นครูเป็นครูที่จะสั่งสอนโลกครับและแน่นอนครับหลังจากวันเพ็ญเดือน6หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันท่านก็ยอมเดินทางด้วยเท้าเปล่าเป็นระยะเวลากว่า200กิโลเมตรครับจากพื้นที่ที่ตรัสรู้นั่นก็คืออุรุเวลาเสนานิคมมุ่งสู่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันในแขวงเมืองพาราณสีเพื่อตามหาลูกศิษย์กลุ่มแรกนั่นก็คือนักบวชทั้ง5ในนามปัญจวัคคีย์ลองคิดดูนะครับระยะทาง200กิโลเมตรในยุคโบราณไม่มีถนนลาดยางไม่มีรถยนต์วิ่งไม่มีรองเท้าวิ่งดีๆต้องเดินผ่านป่าผ่านแดดผ่านพยันตรายทั้งหมดใช้เวลา2เดือนครับทั้งหมดทำไปเพียงเพื่อที่จะนำความจริงของธรรมชาติไปส่งมอบให้มนุษย์เพื่อที่มนุษย์จะได้มีโอกาสเริ่มต้นการเรียนรู้ครับและนี่คือความแตกต่างครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมการเกิดขึ้นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีความสำคัญและสร้างแรงสั่นสะเทือนให้โลกใบนี้ได้อย่างมหาศาลครับและนั่นเลยทำให้ในหมู่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแน่นอนครับเราเริ่มจากวันเพ็ญเดือน6พระพุทธองค์ท่านทรงประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนั่นก็คือการที่ธรรมะถูกถอดรหัสโดยบุคคลธรรมดาที่พัฒนาตัวเองจนกลายเป็นพระพุทธเจ้าครับแต่การที่จะเชื่อมโยงเหตุการณ์นั้นมาสู่ประชาชนอย่างพวกเราต้องรอเวลาต่อจากนั้นอีก2เดือนครับจนถึงวันเพ็ญเดือน8และเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน8อาสาฬหบูชานั่นแหละครับคำสอนที่พระพุทธเจ้าดีโคเดดได้จึงถูกนำมาถ่ายทอดให้กับพระปัญจวัคคีย์และเกิดคณะสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรกและคณะสงฆ์นั่นแหละทำหน้าที่ต่อมาอีก 2,600 ปีจนทำให้พวกเราสามารถที่จะเรียนรู้ธรรมะได้อย่างวันนี้และแน่นอนครับทอดเวลาไปอีกระยะหนึ่งจนขึ้นปีใหม่ผ่านไปที่วันเพ็ญเดือน3เราถึงจะเจอเหตุการณ์มาคาบูชาที่วันนั้นมีพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบวชกัน 1,250 รูปมาช่วยกันวางหลักการในการที่จะเผยแผ่ศาสนาต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คือแรงสั่นสะเทือนยิ่งใหญ่มหาศาลบนโลกใบนี้ครับวันเพ็ญเดือน8หรือวันอาสาฬหบูชา
9: คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
10: เมื่อพระพุทธเจ้าเดินทางมาถึงพวกปัญจวัคคีย์ครับแน่นอนสิ่งแรกที่พระองค์ต้องทำไม่ใช่การสอนธรรมะครับเพราะว่าท่านต้องสลายกำแพงในจิตใจของปัญจวัคคีย์ซะก่อนเพราะปัญจวัคคีย์เคยให้บริการรับใช้พระพุทธองค์อยู่ในตอนที่ทรมานตนเองถูกต้องไหมครับแล้วพอเห็นพระพุทธเจ้าเลิกทรมานตนเองปัญจวัคคีย์ก็เสื่อมศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วก็หนีไปเพราะนั้นสิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าจะต้องทำเลยก็คือ communication strategy ครับวางกลยุทธ์ทางการสื่อสารเพื่อทลายกำแพงอคติเพราะตอนนั้นปัญจวัคคีย์พากันตั้งแง่ปฏิเสธพระองค์ไปแล้วถูกต้องไหมครับคิดว่าพระองค์ถอดใจจากความเพียรหันมาบริโภคอาหารไม่มีทางตรัสรู้ได้หรอกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงใช้คำพูดง่ายๆแต่ทรงพลังครับบทสนทนาคำถามแรกเลยที่พระพุทธเจ้าถามกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็คือท่านทั้งหลายจำได้ไหมว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาตถาคตหรือพระพุทธเจ้าเคยพูดคำว่าตนเองตรัสรู้มาก่อนหรือไม่เคยพูดกับปัญจวัคคีย์ไหมว่าเราตรัสรู้ประโยคนี้ประโยคเดียวดึงสติของปัญจวัคคีย์ทั้ง5ให้กลับมาคิดครับว่าเออจริงด้วยตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้พระสมณะโคดมเจ้าชายสิทธัตถะไม่เคยพูดคำนี้เลยไม่เคยบอกเลยว่าตนเองตรัสรู้แสดงว่าครั้งนี้ที่มาบอกว่าตัวเองตรัสรู้แล้ว สมณะโคดมหรือพระพุทธเจ้าต้องมีอะไรพิเศษจริงๆดังนั้นกำแพงอคติ mindset จึงทลายลงครับแล้ววงล้อของธรรมะจึงเริ่มต้นหมุนเป็นครั้งแรกผ่านการปฐมเทศนาครับผลลัพธ์ในวันนั้นคืออะไรครับผลลัพธ์ในวันนั้นนั่นก็คือพระภิกษุที่มีอาวุโสสูงที่สุดในกลุ่มปัญจวัคคีย์ท่านอัญญาโกณฑัญญะเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาครับคุณผู้ฟังครับการเกิดขึ้นของพระภิกษุรูปแรกหรือการเกิดขึ้นของพระสงฆ์ในวันอาสาฬหบูชาในมุมมองเชิงระบบหรือว่า systematic view นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับเพราะในทางสังคมศาสตร์และในทาง information technology หรือเทคโนโลยีสารสนเทศการที่องค์ความรู้หนึ่งๆจะอยู่รอดข้ามเวลาข้ามการเวลามาได้จำเป็นจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าแพลตฟอร์มหรือว่าสถาบันมารองรับครับถ้าในวันนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเสร็จปัญจวัคคีย์ฟังแล้วเข้าใจบรรลุธรรมแล้วแยกย้ายกันไปนั่งสมาธิในป่าจนดับขันไปเฉยๆโดยไม่มีการจัดตั้งคณะสงฆ์ไม่มีโครงการที่จะสร้างสังคมพุทธหรือว่าสังฆะขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือธรรมะหรือไฟล์ข้อมูลความจริงชุดนี้ก็จะตายไปพร้อมกับอายุขัยของพระพุทธเจ้าและปัญจวัคคีย์ทั้ง5ครับแต่การกำเนิดขึ้นของคณะสงฆ์หรือการสร้างระบบ institutionalization หรือการตั้งสถาบันมีผู้ดูแลระบบที่ทำหน้าที่จัดเก็บทบทวนหรือเราเรียกว่าสังคายนาทำการที่จะทำต่อผลิตซ้ำส่งต่อปัจจุบันนี้จะเป็น copy and paste นะครับส่งต่อไฟล์ข้อมูลความจริงอันบริสุทธิ์นี้จากรุ่นสู่รุ่นจาก generation สู่ generationผ่านข้ามช่วงเวลาสงครามข้ามผ่านช่วงเวลาล่มสลายของราชวงศ์ข้ามผ่านยุคล่าอาณานิคมผ่านการเวลามาเนิ่นนานกว่า 2,600 ปีจนกระทั่งไฟล์ข้อมูลชุดนั้นเดินทางมาถึงประเทศไทยมาถึงหูของคุณผู้ฟังในวันนี้ผ่านพอดแคสต์ดังนั้นวันอาสาฬหบูชาจึงไม่ใช่แค่วันระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตครับแต่นี่คือวันที่สร้างระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มแห่งปัญญาครับ Wisdom Ecosystem ที่ทำให้คนธรรมดาอย่างพวกเราในศตวรรษที่21ยังมีโอกาสเข้าถึงกลไกแห่งการดับทุกข์ได้อยู่ครับมาถึงช่วงท้ายของตอนพิเศษตอนแรกกันแล้วนะครับเรามองย้อนกลับไปถ้าเรามองในเชิงสถิติแล้วก็ความน่าจะเป็นหรือว่า probability ครับการที่เราเกิดมาในยุคนี้ยุคที่โลกหมุนไวและเต็มไปด้วยสิ่งเร้าแต่เรายังสามารถเข้าถึงคำสอนที่อธิบายความเป็นจริงของธรรมชาติได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยที่มีระบบของคณะสงฆ์สืบทอดให้เราอย่างถูกต้องแน่นอนแม้จะมีสงฆ์นอกคอกประพฤติเลวประพฤติชั่วแต่สงฆ์ส่วนใหญ่ยังทำหน้าที่ของคณะสงฆ์ได้อย่างดีเยี่ยมถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากในเชิงประวัติศาสตร์ของโลกครับเราได้เห็นแล้วว่าพระธรรมคือความจริงที่มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทรงก้าวข้ามความเป็นอินโทรเวิร์ตเพื่อทำหน้าที่เป็นคุณครูเอ็กซ์โทรเวิร์ตผู้ให้และคณะสงฆ์คือระบบที่สืบทอดดวงประทีปแห่งปัญญานี้มาจนถึงพวกเราแต่คำถามสำคัญที่ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังคิดต่อและเราจะไปเจาะลึกกันในตอนหน้าของตอนพิเศษเขาดาวสู่วันอาสาฬหบูชาไปพร้อมกันนั่นก็คือแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงพูดหรือแสดงธรรมกับเหล่านักบวชทั้ง5ปัญจวัคคีย์ในวันนั้นบทสนทนาที่เรารู้จักกันในนามธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแท้จริงแล้วบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรหรือ conversation แรกที่ทำให้มนุษย์ธรรมดาได้รับรู้ธรรมะจากพระพุทธองค์แล้วกลายเป็นพระโสดาบันได้มันมีความหมายอย่างไรทำไมสูตรสำเร็จหรือว่าเฟรมเวิร์กกรอบความคิดที่พระองค์ทรงแสดงไว้ตั้งแต่เมื่อ 2,600 ปีก่อนถึงได้กลายมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการชีวิตบริหารจัดการความเครียดและแก้ปัญหาที่ดีที่สุดของมนุษยชาติแม้จะเป็นโลกที่ผ่านมาแล้ว 2,600 ปีจนปัจจุบันนี้อยู่ในปีพุทธศักราช 2,569 แล้วก็ตามเพราะฉะนั้นมาร่วมถอดรหัสแล้วก็หาคำตอบร่วมกันในตอนต่อไปของเล่ารอบโลกทางไทย PBS Podcast โดยปิติศรีแสงนามครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมขอราคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกับบทเพลงเพราะๆที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันเป็นน้ำจิ้มครับว่า เรื่องที่จะคุยกันในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์นี้มีความสำคัญอย่างไรจากบทเพลงต่อไปนี้ครับสวัสดีครับ
11: 2,600 ปีที่แล้วกลางป่าลึกเมืองพาราณสีวงล้อแห่งความจริงถูกหมุนขึ้นเป็นครั้งแรกนี่ไม่ใช่เรื่องของเวทมนต์แต่มันคือลอจิกของจักรวาล

0: ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast View the World via the Voice
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านGrab Foodได้แล้ววันนี้ สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ประวัติวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจากตำนานศรัทธานับพันปีสู่มรดกโลกแห่งใหม่ของไทยองค์การ

0: ยูเนสโกมีมติขึ้นทะเบียนเป็นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนับเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้และเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าอันโดดเด่นของมรดกทางศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันหากพูดถึงความศรัทธาของชาวภาคใต้ย่อมเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ผู้คนรู้จักมายาวนานเพราะไม่เพียงแต่เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกแต่ยังเป็นโบราณสถานที่สะท้อนประวัติศาสตร์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาและการแลกเปลี่ยนอารยธรรมของผู้คนในภูมิภาคเอเชียมาต่อเนื่องนับพันปีทั้งนี้องค์การยูเนสโกพิจารณาว่าวัดแห่งนี้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมความเชื่อและวัฒนธรรมของผู้คนในภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรมายาวนานกว่า 1,500 ปีอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประเพณีความเชื่อและวิถีชีวิตที่ยังคงได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่องจึงได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกด้านวัฒนธรรมจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: แข่งขันกีฬาว่ายน้ำคนพิการหนึ่งในการแข่งขันกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการแข่งขันกีฬาคนพิการโดยมีการแข่งขันที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพาราลิมปิกสากลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำสำหรับคนพิการมีการเปิดรับนักกีฬาที่มีความบกพร่องทางร่างกายรวมถึงความบกพร่องทางสติปัญญาให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันด้วยซึ่งในการแข่งขันก็จะมีความคล้ายคลึงกับกีฬาว่ายน้ำแบบมาตรฐานแต่จะมีการปรับกฎกติกาบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับความพร้อมและคลาสของนักกีฬาผู้พิการด้วยกฎกติกาการแข่งขันการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำคนพิการมีการแบ่งการแข่งขันในหลายประเภทและหลายรุ่นโดยกำหนดด้วยเพศระยะทางในการแข่งขันและการแบ่งคลาสตามความพิการรวมถึงระดับความสามารถในการใช้งานของอวัยวะในการแบ่งคลาสจะได้รับการตรวจและประเมินจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นแข่งขันโดยใช้สระว่ายน้ำความยาว50เมตรตัดสินหาผู้ชนะด้วยความเร็วในการเข้าเส้นชัยภายใต้ข้อกำหนดและกติกาอย่างถูกต้องในคลาสของผู้พิการทางสายตาจะมีการใช้อุปกรณ์พิเศษเช่นการสวมแว่นทึบและมีผู้ช่วยในการแจ้งเตือนเมื่อว่ายน้ำถึงขอบสระเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาด้วยนอกจากนี้การแข่งขันบางประเภทจะมีการประเมินในส่วนของความถูกต้องของท่วงท่าในการว่ายน้ำที่ถูกต้องและศักยภาพทางร่างกายของนักกีฬาประกอบกันสถิติที่น่าสนใจการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำคนพิการได้รับการบรรจุเข้าสู่การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมทุกครั้งที่มีการแข่งขันเพื่อส่งเสริมโอกาสให้คนพิการในภูมิภาคมีเวทีแสดงศักยภาพและสำหรับเตรียมความพร้อมก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติที่ใหญ่กว่า
1: สัปดาห์นี้ก็จะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยได้1ช่องทางนะครับก็เข้ามาผ่านทางเพจของสวทได้เลยและสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางวิออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.th ครับและทางเว็บไซต์ของสถานีเด็ก .com ครับพิมพ์ภาษาไทยเลยนะครับว่าสถานีเด็ก .com นะครับก็รับฟังพร้อมกันได้และยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับผ่านทางวิดีโอออนไลน์ขององค์กรภาคีที่phakifm.org นะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
2: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
3: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
4: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
5: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
4: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
5: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง

0: ก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
1: ความคิดดีจังหนูชอบ
2: ผมก็ชอบนะ
3: ป้าก็ชอบ
1: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
4: คิดสารดี
5: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะวันนี้อยู่กับมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะช่วงคิดสารดีนะคะก็หยิบเอาสาระเรื่องราวดีๆที่อยู่รอบตัวเราค่ะความรู้เพิ่มเติมต่างๆนะคะมีสาระดีๆมากมายค่ะที่พร้อมให้เราเนี่ยได้เรียนรู้นะคะอยู่รอบตัวเราเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมีเรื่องราวของพายุขนาดใหญ่เป็นพายุที่ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าพายุนี้คืออะไรพายุนี้คือพายุทอร์นาโดค่ะวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับพายุทอร์นาโดให้มากขึ้นนะคะว่าพายุทอร์นาโดคืออะไรกันคิดสาระดีวันนี้มีคำตอบค่ะมาเริ่มต้นกันหาคำตอบว่าพายุทอร์นาโดคืออะไรค่ะพายุทอร์นาโดนะคะก็คือพายุที่มีทรงกลวยขนาดใหญ่ค่ะมองไกลๆดูคล้ายงวงช้างที่สูงขึ้นไปในอากาศค่ะเป็นพายุที่มีลักษณะคล้ายงวงช้างสีดำห้อยลงมาจากเมฆคิวมูโลนิมบัสค่ะมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน1กิโลเมตรแต่มีการหมุนวนของลมด้วยความเร็วสูงค่ะบางครั้งนะคะอาจสูงได้ถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะซึ่งภายในมวลพายุนะคะจะประกอบด้วยไอน้ำแล้วก็ฝุ่นละอองตลอดจนวัตถุต่างๆค่ะที่ถูกลมเนี่ยพัดลอยเข้ามาอยู่ในตัวพายุนะคะเนื่องจากว่าเมื่อพายุเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ใดค่ะฐานของพายุจะกวาดทุกอย่างบนพื้นไปด้วยนั่นเองค่ะพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้อย่างไรพายุทอร์นาโดค่ะเกิดจากมวลอากาศที่เย็นและหนักกว่าลอยผ่านเข้าไปใต้มวลของอากาศที่อุ่นและเบากว่าค่ะทำให้เกิดการหมุนวนของลมในแนวราบเรียกว่าขั้นแรกเลยนะคะระยะตั้งต้นต่อมาค่ะลมเริ่มยกตัวและเปลี่ยนเป็นการหมุนวนในแนวดิ่งเรียกว่าระยะลอยตัวจากนั้นค่ะเพิ่มความเร็วลมโดยมีแรงของลมนะคะมาช่วยเสริมในการหมุนทำให้เส้นผ่านศูนย์กลางลดลงค่ะเรียกว่าระยะทอร์นาโดเกิดเป็นลำอากาศเป็นเกลียวตั้งสูงขึ้นในท้องฟ้าโดยที่บริเวณศูนย์กลางของทอร์นาโดจะมีความเร็วลมสูงที่สุดและมีความเร็วลมลดลงค่ะเมื่อห่างจากศูนย์กลางนั่นเองค่ะโดยต้องบอกว่าพายุทอร์นาโดเนี่ยนะคะก็เป็นการเกิดจากกระแสลมที่มีระดับความเร็วหรือว่าทิศทางที่แตกต่างกันเข้ามาปะทะกันจนเกิดการหมุนวนของอากาศจากนั้นก็ม้วนรวมกันค่ะแล้วเกิดการขยายขนาดค่ะกลายเป็นลมที่หมุนเป็นทรงกระบอกในแนวนอนและเมื่ออากาศผิวหน้าดินนะคะในบริเวณนั้นเนี่ยได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้มันอุ่นขึ้นจนเกิดการขยายตัวและลอยตัวสูงขึ้นดันลมหมุนทรงกระบอกในแนวนอนเปลี่ยนเป็นลมหมุนวนในแนวตั้งเกิดเป็นทอร์นาโดที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นไปในทิศทางของพายุฝนฟ้าคะนองค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าเจ้าพายุทอร์นาโดเนี่ยนะคะก็มักจะไปเกิดที่สหรัฐอเมริกาค่ะสหรัฐอเมริกาจะเกิดพายุทอร์นาโดขึ้นทุกๆปีเลยค่ะแต่เป็นเพราะอะไรกันนั้นต้องมาดูกันเพราะอะไรกันทำไมพายุทอร์นาโดจึงมักจะเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาค่ะจริงๆแล้วนะคะพายุทอร์นาโดสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ค่ะซึ่งทอร์นาโดเนี่ยเป็นเพียงชื่อเรียกเฉพาะของพายุที่ใช้เรียกในแต่ละพื้นที่นะคะในประเทศไทยเองเราก็มีพายุที่เป็นพายุลักษณะนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าอ่อนกำลังลมกว่านะก็คือไม่ได้รุนแรงเท่าพายุทอร์นาโดที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาค่ะแต่ก็จะเป็นพายุในลักษณะเดียวกันนี่แหละเป็นพายุหมุนๆ นะคะเราจะเรียกพายุลักษณะนี้ว่าพายุงวงช้างโดยถ้าหากว่ามาเกิดบนบกเราจะเรียกเขาว่าลมบ้าหมู แต่ถ้าเกิดบนน้ำเราก็จะเรียกว่านาคเล่นน้ำหรือว่า water sport ค่ะแล้วทำไมพายุทอร์นาโดถึงเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ก็เนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศของสหรัฐอเมริกาเอื้อต่อการเกิดพายุชนิดนี้ค่ะอย่างที่เราทราบกันค่ะว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นพื้นที่ราบขนาดใหญ่จึงเอื้อต่อการปะทะกันของลมร้อนแล้วก็ลมเย็นในพื้นที่บริเวณที่เป็นพื้นที่ราบค่ะนั่นจะทำให้พายุก่อตัวส่วนมากเนี่ยจะมีขนาดใหญ่แล้วก็เกิดบ่อยครั้งโดยพายุทอร์นาโดที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาค่ะจะเกิดจากลมหนาวที่พัดมาจากทางทิศตะวันตกของประเทศแคนาดาค่ะพัดเอาความหนาวและความแห้งแล้งลงมาประกอบกับลมร้อนจากอ่าวเม็กซิโกที่พัดมาทางใต้ของทวีปนะคะลมทั้งสองนี้มาปะทะกันที่บริเวณตอนกลางของสหรัฐอเมริกาทั้งนี้นะคะบริเวณที่ก่อให้เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงแล้วก็ทำให้เกิดพายุทอร์นาโดก่อตัวขึ้นเนี่ยเราจะเรียกบริเวณนั้นนะคะว่าช่องทางทอร์นาโดค่ะช่องทางทอร์นาโดนี้นะคะบริเวณสหรัฐอเมริกาตอนกลางเนี่ยปกคลุมบริเวณรัฐด้านตะวันออกของสหรัฐอเมริกาได้แก่รัฐดาโกตารัฐเนเบสการัฐแคนซัสรัฐอากาโฮมานะคะตอนเหนือของเท็กซัสแล้วก็ด้านตะวันออกของรัฐโคโลราโดค่ะเราจะมักจะได้ยินข่าวการเกิดพายุทอร์นาโดจากรัฐเหล่านี้บ่อยครั้งนะคะเนื่องจากว่าเป็นช่องทางทอร์นาโดนั่นเองค่ะและอีกเหตุผลหนึ่งค่ะที่ทำให้พายุทอร์นาโดเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ก็เนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาไม่มีเทือกเขาที่เป็นแนวขวางกั้นเป็นแบบเป็นการกั้นทางลมอะค่ะซึ่งหากเทียบกับทวีปยุโรปหรือว่าทวีปเอเชียที่มีเทือกเขาวางตัวในแนวตะวันตกตะวันออกแล้วเนี่ยนะคะเทือกเขาเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นการช่วยกั้นขวางทางลมได้เป็นอย่างดีก็เลยทำให้ทวีปเหล่านี้เนี่ยไม่เกิดพายุที่รุนแรงอย่างพายุทอร์นาโดเท่ากับสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะพอจะนึกภาพออกไหมคะว่าคือพายุทอร์นาโดมันเกิดขึ้นบริเวณที่เป็นพื้นที่ราบซะส่วนใหญ่แล้วก็เลยมีความรุนแรงซึ่งทำให้ทวีปอย่างทวีปเอเชียของเราเนี่ยมีเทือกเขาอยู่จำนวนมากก็เป็นการช่วยขวางทางลมนั่นเองค่ะทีนี้ความถี่ในการเกิดทอร์นาโดค่ะทอร์นาโดในส่วนใหญ่นะคะเกิดขึ้นบ่อยที่สุดในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนเนื่องจากมวลอากาศขั้วโลกภาคพื้นสมุทรเคลื่อนมาพบกับมวลอากาศเขตร้อนภาคพื้นสมุทรก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นบริเวณที่เป็นที่ราบกว้างใหญ่นะคะอย่างที่บอกไปว่าเป็นตอนกลางสหรัฐอเมริกาหรือประเทศออสเตรเลียหรือในมหาสมุทรนะคะจากสถิติที่ผ่านมาค่ะ 70% ของทอร์นาโดที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยเกิดบริเวณที่ราบกว้างใหญ่ตอนกลางของสหรัฐอเมริกาค่ะและเกิดจากลม3กลุ่มด้วยกันคือลมอุ่นที่มาจากความชื้นสูงจากอ่าวเม็กซิโกลมหนาวและแห้งจากประเทศแคนาดาค่ะแล้วก็ลมกรดที่เคลื่อนที่เร็วจากเทือกเขาร็อกกี้ซึ่งลมทั้ง3เนี่ยมาปะทะกันที่ราบกลางบริเวณอเมริกาเหนือจึงทำให้เกิดทอร์นาโดขึ้นค่ะโดยที่ความรุนแรงของทอร์นาโดนะคะเขามีระดับความรุนแรงค่ะระดับความรุนแรงเนี่ยจะเป็นระดับของสภาพความเสียหายจากการทำลายล้างของทอร์นาโดในปัจจุบันค่ะนักวิทยาศาสตร์ได้อ้างอิงเกณฑ์การแบ่งความรุนแรงตามมาตราฟูจิต้าค่ะเป็นการแบ่งระดับความรุนแรงของทอร์นาโดออกเป็น5ระดับนะคะคือ F0 ถึง F5 ค่ะโดย F0 นะคะจะมีความเร็วลมอยู่ที่64-118กิโลเมตรต่อชั่วโมงความรุนแรงก็จะเกิดทำให้กิ่งก้านต้นไม้หักต้นข้าวโพดเสียหายปล่องไฟพังนะคะระดับต่อมาค่ะคือ F1 ความเร็วลมจะอยู่ที่119-181กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้นะคะจะทำให้ต้นไม้เล็กๆถูกถอนรากถอนโคนรถถลายลงถนนบ้านที่ไม่มีเสาเข็มก็อาจจะพลิกได้นะคะระดับ F2 ค่ะ182-253กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เนี่ยทำให้ต้นไม้ใหญ่ถูกถอนรากถอนโคนได้ค่ะบ้านเคลื่อนที่พังนะคะรถรางหรือว่ารถไฟหล่นจากรางได้ค่ะระดับ F3 ค่ะ254-332กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เนี่ยต้นไม้ในป่าโดยส่วนใหญ่ถูกถอนรากถอนโคนค่ะกำแพงบ้านและบ้านอย่างดีพังรถไฟพลิกคว่ำได้ค่ะ ระดับ F4 ค่ะ333ถึง419กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้นไม้เริ่มฉีกขาดบ้านและรถอาจถูกดึงนะคะแล้วก็ลอยจากที่ตั้งได้เล็กน้อยค่ะและระดับ F5 ค่ะ420ถึง513กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้นไม้ฉีกขาดอย่างรุนแรงบ้านดีๆพังและหลุดลอยได้ไปไกลลดลอยไปไกลกว่า100เมตรค่ะนี่ก็เป็นระดับความรุนแรงนะคะในแต่ละระดับค่ะของการเกิดพายุทอร์นาโดนะคะแล้วที่ผ่านมาในอดีตมีการเกิดพายุทอร์นาโดกันมากน้อยแค่ไหนในช่วงปีพุทธศักราช2462ถึง2546ค่ะมีการบันทึกสถิตินะคะว่าเกิดพายุทอร์นาโดจำนวนกว่า 11,560 ลูกและมีผู้เสียชีวิตในสหรัฐอเมริกาโดยเฉลี่ยปีละ136คนตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาค่ะและนอกจากนี้ยังพบว่ามีการเกิดทอร์นาโด 1,000 ครั้งจะเป็นระดับ F0 อยู่ที่389ครั้ง F1 356ครั้ง F2 จำนวน194ครั้งระดับ F3 49ครั้งระดับ F4 จำนวน11ครั้งและระดับ F5 จำนวน1ครั้งก็แสดงว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดในระดับที่ความรุนแรงไม่มากแต่ก็ไม่ใช่ว่าความรุนแรงที่เป็นความรุนแรงมากๆจะไม่เคยเกิดขึ้นนะคะก็ยังเคยเกิดขึ้นอยู่บ้างค่ะแต่ด้วยความว่าอาจจะไม่ได้เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะเราก็อาจจะนึกภาพไม่ออกว่าความรุนแรงขนาดนี้เนี่ยนะคะแล้วเขาจะทำอย่างไรในการที่จะป้องกันตัวเองต้องบอกว่าการดูแลตัวเองนะคะในขณะที่เกิดพายุทอร์นาโดขึ้นเนี่ยนะคะปัจจุบันนี้ค่ะมีเทคโนโลยีในการตรวจวัดทอร์นาโดโดยมีเครื่องมือนะคะที่เป็นเครื่องมือที่วัดปริมาณหยาดน้ำฟ้าในการสะท้อนกลับของเรดาร์แล้วก็มีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดความเร็วของการเคลื่อนที่ของหยาดน้ำฟ้าเหล่านั้นค่ะซึ่งถ้าหากว่าเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยนะคะพบสภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดทอร์นาโดก็จะสามารถแจ้งเตือนก่อนได้ทางการจะมีการแจ้งเตือนในทุกพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเป็นเส้นทางในการเดินทางของทอร์นาโดและประชาชนก็ควรจะปฏิบัติตามโดยที่ถ้าหากว่าอยู่ในอาคารเขาจะมีในส่วนของอาคารหลบชั้นใต้ดินค่ะเป็นใต้ดินของอาคารนะคะจะเป็นเหมือนเป็นห้องเป็นหลุมหลบภัยอะค่ะในพื้นที่ที่เสี่ยงทอร์นาโดส่วนใหญ่รัฐจะมีการกำหนดบังคับให้มีการสร้างห้องใต้ดินค่ะหรือถ้าหากไม่มีห้องใต้ดินนะคะเขาจะให้ไปหลบอยู่ในห้องขนาดเล็กๆที่ไม่มีหน้าต่างเช่นห้องน้ำจะไม่แนะนำให้อยู่ในห้องโถงใหญ่ๆของอาคารเพราะถ้าหากว่าต้องอยู่ในห้องใหญ่เนี่ยก็ควรจะอยู่ตรงกลางห้องเนื่องจากว่าทอร์นาโดส่วนใหญ่นะคะจะกระชากเศษจากมุมห้องรวมถึงค่ะก็จะต้องหาอุปกรณ์ในการป้องกันศีรษะและลำคอเบื้องต้นแต่ถ้าหากเป็นบ้านพักเคลื่อนที่ค่ะเขาจะให้รีบออกไปพักที่อื่นก่อนค่ะเพราะว่าบ้านพักเคลื่อนที่เนี่ยในระดับของความรุนแรงต้นๆเนี่ยก็เริ่มทำให้บ้านพักเคลื่อนที่เนี่ยมีความเสียหายได้แล้วนะคะสำหรับคนที่อยู่นอกอาคารเขาก็จะให้รีบกลับเข้าในอาคารแต่ถ้าหากว่าไม่มีอาคารป้องกันจริงๆให้หมอบคานอยู่ในคลองหรือว่าที่ลุ่มต่ำค่ะแต่ก็ควรระวังเรื่องของการที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากการปั่นป่วนของน้ำของทอร์นาโดนั่นเองค่ะแล้วก็ควรจะต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันศีรษะและลำคอค่ะส่วนกรณีการอยู่ในรถนะคะการป้องกันตัวเองเมื่อเกิดพายุทอร์นาโดคือต้องออกจากรถทันทีค่ะปฏิบัติตามกรณีที่อยู่ในบ้านหรืออยู่นอกบ้านพยายามอย่าขับรถฝ่าทอร์นาโดเพราะว่าทอร์นาโดมันสามารถเปลี่ยนทิศทางของรถได้นะคะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และถ้าหากทอร์นาโดขนาดใหญ่อาจจะยกรถขึ้นไปบนอากาศได้เลยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพายุที่พามาทำความรู้จักกันนะคะถ้าบ้านเราคงจะได้เห็นพายุเกลียวที่อยู่ในน้ำใช่ไหมคะที่เรียกกันว่านาคเล่นน้ำหรืออาจจะเคยเจอเป็นลักษณะของลมบ้าหมูบ้างแต่ไม่บ่อยนักนะคะแต่ในสหรัฐอเมริกาจะเกิดค่อนข้างรุนแรงกว่าค่ะนี่ก็ทำความรู้จักการกับอีกหนึ่งพายุนะคะถ้าหากว่าเราจะต้องเจอพายุเหล่านี้เราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะและมาติดตามเรื่องราวสาระดีๆได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้มดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: คิดสารดี
3: ไม่ย อมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official

0: Geppetto is a lonely old man. He makes a wooden puppet.
1: Geppetto เป็นชายชราผู้โดดเดี่ยวเขาสร้างหุ่นไม้ขึ้นมาตัวหนึ่ง
2: I will call you Pinocchio. You are my son.
1: ฉันจะเรียกเธอว่า Pinocchio. เธอเป็นลูกชายของฉันนะ
0: But Pinocchio is a bad son.
1: แต่พินอคคิโอเป็นลูกที่ไม่ดี
0: One day, Pinocchio falls asleep by the fire.
2: My feet!
1: วันหนึ่งพินอคคิโอเผลอหลับอยู่ใกล้ๆไฟ
3: เท้าของฉัน
0: Father, will you make me new feet? I will be a good son.
3: ช่วยทำเท้าใหม่ให้ผมได้ไหมครับต่อไปผมจะเป็นเด็กดี
2: Of course
1: ได้สิลูก

0: Pinocchio goes to school.
1: Pinocchio ไปโรงเรียน
2: Oh, there is a puppet show. I want to see it, says Pinocchio.
1: Oh, มีการแสดงหุ่นด้วยฉันอยากดูจังเลย
2: Pinocchio, come here.
3: Let's play, say some clowns.
1: Pinocchio, มานี่สิมาเล่นด้วยกัน
0: Pinocchio messes up the show.
1: แต่ Pinocchio ทำให้การแสดงเละเทะ
2: You are a bad boy. I'll use you to make a fire, says the puppeteer.
1: แกเจ้าเด็กเกเรฉันจะเอาแกไปทำฟืนจุดไฟ
2: Forgive me. My father will be so sad.
1: ยกโทษให้ผมเถอะครับไม่งั้นพ่อผมจะเสียใจมาก
2: All right. Go home.I want to help your poor father. Here are some gold coins for him, said the puppeteer.
1: ก็ได้งั้นกลับบ้านไปฉันอยากจะช่วยพ่อผู้น่าสงสารของเธอฝากเหรียญทองนี่ไปให้เขาด้วยนะ

0: On his way home, Pinocchio meets a bad cat and fox.
1: ระหว่างทางกลับบ้านพินอคคิโอพบกับแมวร้ายและสุนัขจิ้งจอกชั่ว
0: Hey, plant your coins in the field of wonders. You'll get 2,000 coins, said the cat.
1: นี่เอาเหรียญทองของนายไปปลูกในทุ่งมหัศจรรย์สินายจะได้เหรียญทองกลับมา 2,000 เหรียญเลย
0: Really? Let's go, said Pinocchio.
1: จริงเหรองั้นไปปลูกกัน
0: It's dark. Let's do it tomorrow, said the fox.
1: ตอนนี้ค่ำแล้วค่อยไปปลูกวันพรุ่งนี้เถอะ
0: The next morning, the cat and fox are gone.
1: เช้าวันถัดมาแมวและสุนัขจิ้งจอกก็หายตัวไป

0: In the forest, two thieves jump out at Pinocchio.
1: ในป่าหัวขโมยสองคนโผล่ออกมาขวางพินอคคิโอไว
0: ้ They are the cat and the fox. But he doesn't know this.
1: ทั้งสองก็คือแมวและสุนัขจิ้งจอกนั่นเองแต่พินอคคิโอไม่รู
0: ้ Give us your money, said the fox.
1: ส่งเงินมาเดี๋ยวนี
0: ้ No, it's mine.Says Pinocchio.
1: ไม่มันเป็นเงินของฉัน
0: We will hang you from this tree, said the cat.
1: งั้นเราจะแขวนแกไว้บนต้นไม้นี
0: ่ The cat and the fox go away.
1: แล้วแมวกับสุนัขจิ้งจอกก็จากไป
0: Help! Help! Says Pinocchio.
1: ช่วยด้วยช่วยด้วย
0: I'll help you. The fairy sent me.Says a dog in a carriage.
1: ฉันจะช่วยเธอเองนางฟ้าส่งฉันมา
0: The dog takes Pinocchio to the fairy.
1: สุนัขพาพินอคคิโอไปหานางฟ้า
0: Where are the gold coins? Says the fairy.
1: เหรียญทองอยู่ที่ไหนจ๊ะ
0: I lost them, says Pinocchio.
1: ผมทำมันหายครับ
0: Suddenly, Pinocchio's nose grows very long.
1: ทันใดนั้นเองจมูกของพินอคคิโอก็ยื่นออกมายาวมาก
0: When you lie, your nose grows, says the fairy.
1: ถ้าหากว่าเธอโกหกจมูกของเธอก็จะยาวขึ้น
0: I'm sorry, I won't lie again.
1: ผมขอโทษครับผมจะไม่พูดโกหกอีกแล้ว
0: Pinocchio goes home. He meets the cat and the fox again.
1: Pinocchio เดินทางกลับบ้านเขาพบกับแมวและสุนัขจิ้งจอกอีกครั้ง
0: Come with us to the field of wonders.
1: ไปทุ่งมหัศจรรย์กับพวกเราสิ
0: Here we are. Plant your coins here.
1: นี่ไงปลูกเหรียญของนายไว้ตรงนี้สิ
0: You have to water your coins.
1: นายต้องรดน้ำมันด้วยนะ
0: Pinocchio comes back with the water.
1: Pinocchio กลับมาพร้อมกับถังน้ำ
0: My coins are gone. I'm a silly boy.
1: เหรียญหายไปแล้วฉันนี่มันโง่จริงๆเลย

0: On the way home, Pinocchio meets his friend.
1: ระหว่างทางกลับบ้าน Pinocchio เจอเพื่อน
0: Pinocchio, let's go to the land of toys.
1: Pinocchio, ไปดินแดนของเล่นกันเถอะ
0: We don't have to study there. We don't need teachers.
1: ที่นั่นเราไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วเราไม่ต้องมีคุณครูด้วย
0: Pinocchio plays every day in the land of toys.
1: Pinocchio เล่นอยู่ในดินแดนของเล่นทุกวัน
0: Oh my! I look like a donkey! Pinocchio says.
1: อะไรกันนี่ฉันดูเหมือนลาเลย
0: Lazy boys turn into donkeys, Pinocchio.
1: เด็กขี้เกียจจะกลายร่างเป็นลาน่ะ Pinocchio
0: Circus man buys Pinocchio.
1: ชายจากคณะละครสัตว์ซื้อพินอคคิโอมา
0: You lazy donkey, I will sell you.
2: Hee-haw, hee-haw.
1: แกเจ้าลาขี้เกียจฉันจะขายแก
2: Hee-haw, hee-haw.
0: A drum maker buys Pinocchio.
1: ช่างทำกลองซื้อพินอคคิโอมา
0: I want to make a drum. I need this donkey's skin. First, I must kill him, says the drum maker.
1: ฉันจะทำกลองฉันต้องการหนังของเจ้าลานี่ก่อนอื่นฉันต้องฆ่ามันซะ

0: The fairy sends little fish to save Pinocchio.
1: นางฟ้าส่งเหล่าปลาตัวเล็กตัวน้อยมาช่วยชีวิตพินอคคิโ
0: อ I'm alive and I'm a puppet again.
1: ฉันยังไม่ตายและฉันได้กลับมาเป็นหุ่นอีกครั้งแล้ว
0: But a giant shark eats Pinocchio.
1: แต่ปลาฉลามยักษ์กินพินอคคิโอเข้าไป
0: Pinocchio sees something in the shark's belly.
1: พินอคคิโอมองเห็นอะไรบางอย่างอยู่ในท้องของมัน
0: Who's there?
1: ใครอยู่ตรงนั้นน่ะ
0: It's me, Geppetto. I've missed you so much, Pinocchio.
1: พ่อเองเจ็บเพชรโตไงพ่อคิดถึงลูกเหลือเกินพินอคคิโ
0: อ Pinocchio and his father jump out of the shark. They swim to land.
1: พินอคคิโอและพ่อกระโดดออกมาจากตัวปลาฉลามแล้วว่ายน้ำเข้าฝั่ง

0: Pinocchio takes good care of his father. He is a good son.
1: Pinocchio ดูแลพ่อเป็นอย่างดีเขาเป็นลูกที่ดี
0: Oh my! I'm a real boy now, says Pinocchio.
1: โอ้โหผมกลายเป็นคนจริงๆแล้ว

0: The Adventures of Pinocchio. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Puppet. P-U-P. P-E-T. Puppet. Puppet.
1: หุ่นเชิด
0: Mess. M-E-S.S mess mess
1: สภาพรกรุงรัง
0: forgive f o r g I v e forgive forgive
1: ยกโทษให
0: ้ thief t h I eThief. Thief.
1: ขโมย
0: Fairy. F-A-I-R-Y. Fairy. Fairy.
1: นางฟ้า
0: Plant. P-L-A-N-T. Plant. Plant.
1: ปลูกฝัง
0: study s t u d y study study
1: ศึกษาเรียนรู
0: ้ lazy l a z y lazy lazy
1: ขี้เกียจ
0: drum dR-U-M Drum Drum
1: กลอง
0: Circus C-I-R C-U-S Circus Circus
1: ละครสัตว
0: ์ Shark S-H-A-R-K Sh-R-Kshark
1: ปลาฉลาม
0: belly b e l l y belly belly
1: ช่องท้อง

0: Adventures of Pinocchio, written by Carlo Collodi, illustrated by Lee Hye-young, and translated by Saranya Chawan Ratana Sakun, read by Dwayne Burgess, and published by the Thai Watana Panit Company.
1: เขียนโดย Carlo Collodi, ภาพประกอบโดย Lee Hye-young.แปลโดยสรัญญาชวารัตนสกุลบริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์จำกัดเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: ประเด็นเด็ก
1: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม

0: ึกงานบ้างนะ
1: เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
2: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
3: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
4: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
5: เฟคนิวส์อย
6: ่
5: าตื่นต
6: ื่
5: นก
6: ับ
5: หัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
4: การพาดหัวดูให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
5: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
4: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
5: ๆเรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
4: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
7: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
8: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติด่าสาครับในช่วงนี้ก็ต้องมาตรวจสอบกันนะครับว่าข่าวสารที่ส่งไปแชร์ไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะครับโลกออนไลน์ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังกันอย่างมากกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวนี้ครับคุณผู้ฟังครับใครเจอบ้างมีการโอนเงินเข้ามาในบัญชีเราแล้วมีคนโทรบอกว่าโอนผิดขอให้โอนคืนด้วยตรงส่วนนี้ต้องระวังนะครับต้องระวังนะอันนี้มาเตือนภัยกันนะครับมีนายกส่งโอนเงินเข้ามาบัญชีเรานะครับแล้วนายกโทรบอกว่าโอนผิดมาขอให้โอนคืนด้วยปรากฏว่านายกไม่ให้โอนเข้าบัญชีนายกนะครับไปโอนบัญชีนายขอแทนนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับสำหรับใครที่เจอเหตุการณ์นี้หรือตอนนี้ยังไม่เจอแต่อนาคตเจอนะครับอย่าโอนเด็ดขาดครับในกรณีถ้าเขาโอนเงินผิดมาก็ขอให้เขาไปติดต่อธนาคารครับนะให้เขาติดต่อธนาคารนะให้ธนาคารดำเนินการโอนกลับนะอันที่หนึ่งนะสองถ้าตัวเลขเงินเยอะนะบางทีโอนมาล้านหนึ่งแสนหนึ่งอะแล้วให้โอนกลับนะครับท่านไปแจ้งความในโรงพักก่อนก็ได้เพื่อป้องกันนะครับไปแจ้งตำรวจเลยนะครับบันทึกประจำวันไว้นะครับว่ามีบัญชีใครก็ไม่รู้โอนเข้ามาในบัญชีเรา 100,000 บาทหรือ1ล้านบาทเขาให้โอนกลับแต่ไม่ให้โอนกลับบัญชีนี้นะให้โอนกลับบัญชีขอขายอันนี้อย่าโอนนะครับย้ำนะครับพอท่านโอนแล้วเนี่ยเงินนั้นนะครับมันเป็นเงินเขาเรียกว่ากลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยเขาหลอกจากคนหนึ่งเข้ามาบัญชีเราเราจะกลายเป็นบัญชีม้าทันทีครับติดคุกโดยไม่รู้ตัวนะครับดังนั้นฝากไว้นะฮะสำหรับใครที่มีบัญชีแล้วจู่ๆเงินโอนเข้ามาแบบหลัก 500,000 หลัก1ล้านเลยเข้ามานะแล้วเขาบอกว่าขอให้โอนกลับไม่ต้องโอนกลับนะครับให้ไปติดต่อธนาคารและลงบันทึกประจำวันไว้นะครับอย่างน้อยปลอดภัยไว้ก่อนฝากไว้นะครับเดี๋ยวนี้กลุ่มมิจฉาชีพเล่นหลายรูปแบบมากเลยนะครับอันนี้เตือนกันไว้นะครับเผื่อใครเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะครับก็ป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับอย่าไปโอนข้ามบัญชีนะครับเดี๋ยวเราจะกลายเป็นบัญชีมาอันนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ดังนั้นเช็คให้เรียบร้อยว่าเงินนั้นเป็นเงินใครแล้วถ้าเขาโอนผิดให้เขาติดต่อธนาคารย้ำนะให้เขาติดต่อธนาคารเองถ้าจะให้เราโอนเดี๋ยวเราขอไปบันทึกประจำวันไว้ก่อนแต่ขอโอนไปบัญชีให้ธนาคารรับรู้ดีสุดไม่ต้องไปโอนนะครับอันนี้ก็คือทางที่เราจะรอดนะครับก็ฝากไว้นะครับก็วันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ยูเนสโกประกาศวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนครปูซานณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีประกาศวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ข้อที่2และข้อที่6นับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่นและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดซึ่งมีดร.วีระวันภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจและสนับสนุนคณะผู้แทนไทยในการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการต่อคณะกรรมการมรดกโลกจนได้รับประกาศขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยได้สำเร็จวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเนื่องจากมีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อด้านจิตวิญญาณมีองค์ประกอบสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาและศิลปกรรมที่ถ่ายทอดเชื่อมโยงผู้คนทั่วภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรมายาวนานกว่า 1,500 ปีอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประเพณีและวิถีวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดอย่างต่อเนื่องผ่านการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมกับหลักคำสอนทางศาสนาได้อย่างเป็นเอกลักษณ์จึงได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินทร์

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทย
9: ตอนชุบมือเปิบ
8: หน้าล็อกเกอร์
10: ไปไหนอ่ะ
11: หาอะไรเหรอเจเอม
12: นั่นสิ
10: เลี้ยงความอะค่ะเลี้ยงความหายไปอะส่งวันนี้วันสุดท้ายด้วยถ้าต้องเขียนใหม่อะไม่ทันแน่
12: ใจเย็นน่ะพี่ว่าเราช่วยกันหาอีกทีดีไหม
13: นี่เธออาจารย์ชมใหญ่เลยนะว่าเป็นเรียงความที่ดีที่สุดเลยเรามีลุ้นเลยนะชมพู
10: ่นั่นสินะ
11: อุ๊ยเจเอมที่เรียงความเธอหายไปอ่ะบางทีนะอาจจะมีใครชุบมือเปิบก็ได้นะไม่หรอกใครทำแบบนั้นก็แย่เต็มทนน่ะ
12: นั่นสิชุบมือเปิบหมายถึงการฉวยประโยชน์โดยไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรเลยแล้วมาฉวยโอกาสเอาไปเป็นผลงานหรือประโยชน์ของตัวเองพี่ว่าคงไม่มีใครกล้าทำแบบนั้นหรอก
11: ไม่แน่นะคะงั้นเราไปขออาจารย์ดูกันไหมเผื่อมีเรียงความไหนที่ลอกมาจากของเราจะได้รู้ไปเลย

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-48-0555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
7: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
9: ตอนบ้านงานเปิดเพลงเสียงดัง
10: แม่แม่บ้านงานน่ะเขาเปิดเพลงสนุกสนุกนะแม่เสียงดังเป็นกิโลเลยมึงเนี่ยขนาดอยู่ไกลจากบ้านเราไปตั้งครึ่งกิโลนะยังได้ยินเสียงแจ๋วอยู่เลยอ่ะ
11: โอ้ยแม่ว่ามันดังเกินไปนะเกรงใจข้างบ้านเขาอ่ะทั้งเด็กอ่อนทั้งคนแก่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันพอดี
10: แบบนี้ก็แย่เหมือนกันนะแม่
12: ใช่ค่ะเพื่อนบ้านลำบากแน่ๆค่ะการเปิดเพลงเสียงดังจนได้ยินไปถึงบ้านอื่นๆถือเป็นการสร้างความเดือดร้อนแล้วก็รบกวนผู้อื่นต้องมีโทษปรับเงินไม่เกิน 1,000 บาทฉะนั้นเปิดเสียงดังเฉพาะบริเวณบ้านเราดีกว่านะคะจะได้ไม่เดือดร้อนผู้อื่นค่ะ
10: งั้นเดี๋ยวหนูไปบอกบ้านงานให้เบาเสียงลงหน่อยดีไหมแม่
11: จะดีเหรอลูกมันไม่ใช่ธุระของเรานะลูก
10: ไม่ต้องห่วงแม่หนูไม่ไปบอกเองหรอกหนูจะไปบอกตำรวจให้บอกเขาแทน
7: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่28กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมากในภูมิภาคคิวชูของญี่ปุ่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ออกประกาศเฝ้าระวังสึนามิในพื้นที่ดังกล่าวเกิดแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 ที่จังหวัดคูมาโมโตะเมื่อเวลา 16:27 ของวันอังคารที่28กรกฎาคมความรุนแรงระดับ7ถือเป็นระดับสูงสุดตามมาตรวัดของญี่ปุ่นที่มีตั้งแต่ระดับ0ถึง7ครั้งหลังสุดที่เกิดแผ่นดินไหวระดับนี้คือแผ่นดินไหวที่คาบสมุทรโนโตะซึ่งเกิดขึ้นในวันปีใหม่เมื่อปี2567บริษัทพลังไฟฟ้าคิวชูระบุว่ายังไม่พบความผิดปกติใดๆที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์เกงไกในจังหวัดซังะและโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์เซนไดในจังหวัดคางโงชิมะนอกจากนี้ยังระบุว่าระดับกัมมันตรังสีรอบโรงไฟฟ้าทั้ง2แห่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ยกเลิกประกาศเฝ้าระวังสึนามิสำหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอาริยาเกะและยัตสึชิโร่เมื่อเวลา 18:10 ของวันอังคารที่28กรกฎาคมประกาศเฝ้าระวังนี้มีขึ้นหลังเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 ที่จังหวัดคูมาโมโตะเมื่อช่วงเย็นวันอังคารที่28นายแอนดี้เบอร์แนมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรได้แสดงท่าทีสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่โดยได้พบกับประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ที่ฐานทัพเรือในเมืองพอร์ตสมัธเมื่อวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนายเบอร์แนมเน้นย้ำถึงการสนับสนุนของสหราชอาณาจักรต่อยูเครนโดยกล่าวว่าเราอยู่เคียงข้างยูเครน 100% ผมเองก็อยู่เคียงข้างท่านประธานาธิบดี 100% เช่นกันและผมจะปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ประเทศนี้ได้ให้ไว้กับยูเครนทุกประการนายเบอร์แนมยังกล่าวอีกว่าเขาวางแผนจะแบ่งปันทรัพย์สินทางปัญญาของระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ของสหราชอาณาจักรซึ่งเขากล่าวว่าจะช่วยให้ยูเครนโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและช่วยรักษาชีวิตชาวยูเครนได้รัฐบาลสหราชอาณาจักรระบุว่าระบบดังกล่าวใช้อุปกรณ์รบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเท่าแท็บเล็ตซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียตรวจจับโดรนที่ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวได้และระบุว่าการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางเทคนิคนี้จะช่วยให้ยูเครนสามารถผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวจำนวนมากได้เองประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียอาจระดมกำลังพลเพิ่มอีก 300,000 ถึง 500,000 นายเพื่อต่อสู้กับยูเครนในข้อความบางส่วนจากการให้สัมภาษณ์กับ Sky News ของอังกฤษซึ่งผู้นำยูเครนได้โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์ที่27กรกฎาคมเขากล่าวว่านายปูตินยังไม่พร้อมหยุดสงครามนี้นายเซเลนสกี้ได้อ้างข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองของยูเครนว่านายปูตินมีแผนเริ่มระดมกำลังพลหลังรัสเซียจัดการเลือกตั้งรัฐสภาในเดือนกันยายนผู้นำยูเครนกล่าวด้วยว่ากำลังพลชุดใหม่อาจถูกเรียกเข้าประจำการตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมเรื่องนี้อาจเกิดขึ้นได้เว้นเสียแต่ว่ายูเครนจะขัดขวางการขนส่งรวมถึงการจัดส่งอาวุธและเชื้อเพลิงของรัสเซียและเว้นเสียแต่ว่าชาติพันธมิตรตะวันตกจะใช้สิ่งที่เขาเรียกว่ามาตรการคว่ำบาตรอย่างเบ็ดเสร็จต่อรัสเซียเขายังกล่าวอีกว่าผู้นำรัสเซียจะไม่สามารถฝึกกำลังพลที่เกณฑ์เข้ามาใหม่ได้อย่างรวดเร็วและจะส่งคนที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างเพียงพอเข้าสู่สนามรบพร้อมเสริมว่าสิ่งนี้ย่อมนำไปสู่ความสูญเสียอย่างมากก่อนหน้านี้ผู้นำยูเครนได้กล่าวว่ารัสเซียกำลังขาดแคลนกำลังพลโดยระบุว่าในเวลาไม่ถึง7เดือนของปีนี้รัสเซียมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากกว่าจำนวนคนที่เข้าร่วมกองทัพในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งมีมากกว่า 220,000 คนประธานาธิ
ธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังระงับการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านหลังจากโจมตีตอบโต้กันมาเกือบ2สัปดาห์เขากล่าวกับเว็บไซต์ข่าวอาซีโอสของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่27กรกฎาคมว่าเขาต้องการให้โอกาสการเจรจาอีกครั้งอย่างไรก็ตามเขาเตือนว่ากองกำลังสหรัฐพร้อมที่จะดำเนินปฏิบัติการทหารที่เด็ดขาดหากการเจรจาล้มเหลวในทรัมป์กล่าวอ้างว่าทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาเชิงลึกอย่างมากแต่ก็เตือนว่าเขาไม่คิดที่จะให้เวลากับการทูตมากเท่าไหร่และเสริมว่าถ้าไม่คืบหน้าอย่างรวดเร็วก็ไม่ต้องมีเลยในทรัมป์ได้กล่าวถึงประเด็นนี้กับผู้สื่อข่าวในเวลาต่อมาโดยกล่าวว่าเรากำลังเจรจากันได้ดีดังนั้นเราจะรอดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปผมคิดว่ามีโอกาสสูงที่จะมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นและถ้ามันเกิดขึ้นก็ดีถ้าไม่เกิดขึ้นเราก็จะกลับไปทำในสิ่งที่เราทำมาอย่างไรก็ตามนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้วิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ดังกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่27โดยกล่าวว่าสหรัฐกำลังติดอยู่ในหล่มที่สร้างขึ้นเองเขากล่าวว่าผู้ไกล่เกลี่ยอาจส่งต่อข้อความจากฝ่ายสหรัฐมาถึงเราเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในภูมิภาคแต่ในขณะนี้เรายังไม่มีการเจรจากับฝ่ายสหรัฐนายบาเกอีกล่าวว่าอิหร่านได้เจรจากับโอมานเมื่อวันศุกร์ที่24และวันเสาร์ที่25เกี่ยวกับวิธีการบริหารเรือในช่องแคบฮอร์มูซแต่เขาย้ำว่าเส้นทางน้ำดังกล่าวยังคงปิดอยู่นายกรัฐมนตรีทากาอิจิ

0: ยาลักษณ์นั้นก็จะเป็นริ้วธงชาติไทยครับนี่คือการจัดแบ่งเวทีซึ่งก่อนหน้านี้จะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนต่างๆได้ร่วมกันวางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินไว้ประดับทั้งในฝั่งของปีกซ้ายของเวทีและปีกขวาของเวทีโดยมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ตรงกลางตอนนี้ได้มีผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและจัดแต่งต่างๆไว้ครบเรียบร้อยแล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในการนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าเวลา 7:00 น.ณ บริเวณท้องสนามหลวงโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน175รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะส่วนในภูมิภาคทุกจังหวัดก็จัดพิธีเช่นกันณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็จะพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในช่วงเวลา 8:00 น.บริเวณท้องสนามหลวงนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและก็มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากประกอบไปด้วยประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่านะคะที่มาร่วมพิธีเมื่อช่วงเช้านี้และทั้งนี้นะคะก็เชิญชวนลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ที่ www.ocsc.go.th นะคะซึ่งสามารถเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณได้ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาบริเวณท้องสนามหลวงในช่วงเวลา 17:30 น.นะคะก็มีผู้เข้าร่วมพิธีที่จะถวายผ่านพุ่มนะคะในช่วงเมื่อเวลา 17:30 น.ค่ะและในช่วงนี้นะคะก็จะพร้อมกันบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อที่จะรอจุดเทียนค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีการจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเพื่อทูลเกล้าถวายบริเวณที่โดยปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากท้องสนามหลวงไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งในวันพุธที่29กรกฎาคม2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้ทุกจังหวัดในประเทศไทยนั้นได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลด้วยค่ะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศนั้นก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามความเหมาะสมต่อไปนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังสำนักพระราชวังนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะและสำนักพระราชวังก็ยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า โดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่26กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่30กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะนับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทรงราชสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะแค่ชาวไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์และชาวต่างชาติที่ได้มีโอกาสเข้ามาพึ่งพาอาศัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารก็ล้วนแล้วแต่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ทรงครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น10โครงการนะคะก็ประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการพัฒนาถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์และคลองแสนแสบโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวจังหวัดนครสวรรค์โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น47แห่งทั่วประเทศค่ะยังมีโครงการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์โครงการพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีค่ะนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเปรมประชาวนารักษ์ณพื้นที่ถนนกำแพงเพชร6แนวขนานคลองเปรมประชากรซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะได้พัฒนาพื้นที่จำนวน1ขออภัยค่ะจำนวน10ไร่ให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่เรียนรู้ของชุมชนทั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะซึ่งสายน้ำแห่งชีวิตที่มีได้หมายถึงแค่เพียงสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงสายน้ำแห่งพระราชหฤทัยจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันและมั่นคงยั่งยืนในอนาคตสืบไปค่ะ
3: เป็นอย่างมากนะคะจิตอาสาพระราชทาน
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเสียสละเวลาแรงกายและสติปัญญาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นการขุดลอกคูคลองเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในชุมชนต่างๆทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์904ร่วมจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทางนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบายและสมพระเกียรติในระยะเริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่ชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังดุสิตขยายสู่พื้นที่โดยรอบของประเทศไทยในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วยังมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่กำลังจัดอยู่ในขณะนี้นะครับโครงการที่ชื่อว่ากิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับกรุงเทพมหานครภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจและประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับนอกจากมีโครงการนี้แล้วซึ่งกิจกรรมต่างๆตอนนี้จัดขึ้นบริเวณป้อมมหาการนะครับสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับและยังมีโครงการตามรอยพระราชดำริรัชกาลที่10เพื่อปวงประชาร่มเย็นอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นซึ่งถือว่าหลายทศวรรษมาแล้วนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพระราชดำริที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์ของพระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ทรงริเริ่มด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติก่อเกิดประโยชน์และก็สร้างสุขแก่ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยครอบคลุมในทุกด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านการศึกษาด้านสังคมด้านการเกษตรและพัฒนาแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนด้านการทหารและความมั่นคงของประเทศชาติและแน่นอนที่สุดครับจะมีโครงการที่พอจะยกตัวอย่างให้พี่น้องได้รับฟังอย่างเช่นโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับโครงการนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรที่เริ่มมีความตื้นเขินให้สามารถกักเก็บน้ำได้2ล้านลูกบาศก์เมตรโดยส่วนราชการในจังหวัดพิจิตรภายใต้กระทรวงมหาดไทยได้รับสนองแนวพระราชดำริตามพระบรมราโชบายร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาผ่านการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่บึงสีไฟให้สวยงามและก็ทั้งยังพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการนี้ในวันที่23มีนาคม2567นั่นเองครับ และในปัจจุบันนี้นั้นบึงสีไฟครอบคลุมพื้นที่รวม 5,390 ไร่สามารถกักเก็บน้ำได้ 12.64 ล้านลูกบาศก์เมตรถือว่าเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่างเลยทีเดียวนะครับสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการประมงและการอนุรักษ์ระบบนิเวศอีกทั้งยังเป็นสถานที่เพื่อการกีฬาการท่องเที่ยวนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจที่มีเส้นทางจักรยานระยะทางกว่า 10.28 กิโลเมตรและก็ยังประกอบด้วยสนามจักรยาน BMX สนามจักรยานขาไถและสนามพัมซึ่งได้พระราชทานชื่อไว้ว่าสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขมีความหมายว่าสนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้ใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบายนี่คือโครงการที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับนอกจากนั้นยังมีโครงการอย่างเช่นโครงการแม่ขาโมเดลสำหรับโครงการแม่ขาโมเดลนั้นมีต้นกำเนิดจากดอยสุเทพดอยปุยไหลลงสู่ลำห้วยในอำเภอแม่ริมซึ่งก็หลอมรวมกับลำน้ำอีกหลายสายนะครับกลายเป็นคลองแม่ขาที่เป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเชียงใหม่ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำปิงรวมความยาวกว่า31กิโลเมตรเลยทีเดียวครับและด้วยการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ตลอดหลายศตวรรษทศวรรษหลายทศวรรษที่ผ่านมาทำให้คลองแห่งนี้กลายเป็นจุดรับน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนชุมชนโรงแรมตลาดและก็สถานประกอบการต่างๆด้วยนะครับทำให้แม่น้ำนี้นั้นเน่าเหม็นและก็คลองตื้นเขินด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่ใจดูแลทุกสุขของประสบกนิกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองที่ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงคูคลองให้กลับมาสวยงามเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากแหล่งน้ำโดยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดทำแผนแม่บทคลองแม่ขาพุทธศักราช2561ถึง2565ครับที่มีวิสัยทัศน์นั่นก็คือคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขหรือแม่ขาโมเดลนั่นเองนะครับก็เพื่อฟื้นฟูคลองแม่ขาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นช่วยให้น้ำไหลเวียนตลอดทั้งปีแล้วก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมต่างๆให้สวยงามเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและที่สำคัญก็คือให้ชุมชนนั้นมีส่วนร่วมและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้หลังมีการพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ขาเรียบร้อยแล้วนอกจากชาวบ้านผู้อาศัยริมสองฝั่งคลองแม่ขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วคลองแม่ขาแห่งนี้เองก็ยังกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ใครๆมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องไม่พลาดที่จะไปเช็คอินที่คลองแม่ขาแห่งนี้ครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาตามเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำลำคลองและสายน้ำด้วยนะครับแล้วล่าสุดนี้ที่มีการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายก็เป็นการพัฒนาสายน้ำที่มารวมตัวกันณบริเวณป้อมมหาการก็คือคลองแสนแสบนะครับคลองเปรมประชากรและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์จะไหลมารวมกันที่จุดป้อมมหาการจึงเกิดการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคลองทุกสายน้ำให้มีความน่าอยู่ร่มเย็นและก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปนั่นเองครับ
2: ค่ะก็ ถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในการเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะคะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569อย่างที่คุณบุญมาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าไปกันได้ที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและนอกจากนี้ก็ยังมีอีก4จุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือบริเวณคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรนะคะณที่แห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ชมงานศิลปะการแสดงและจำหน่ายงานคราฟต์นะคะยังมีงานเทศกาลย่านหนังสือการจำหน่ายหนังสือมือสองยังมีชุมชนริมคลองที่จะมาร่วมกันออกร้านจำหน่ายสินค้านะคะแล้วก็ยังมีการแสดงบนเวทีด้วยที่บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง21นาฬิกา30นาทีนะคะและจุดที่2นั่นก็คือคลองหลอดวัดราชนัดดาซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีโซนของดี50เขตนะคะซึ่งก็จะเป็นร้านค้าประเภทสมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพของใช้ของฝากของที่ระลึกเสื้อผ้าโอท็อปบางกอกแบรนด์นะคะแล้วก็ยังมีโซนกินดีร้านอาหารของดีของ50เขตในราคาย่อมเยานะคะยังมีการแสดงบนเวทีและการแสดงดนตรีเปิดหมวกในช่วงเย็นนอกจากนี้ก็ยังมีการให้บริการและช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและประชาชนทั่วไปอย่างเช่นการตรวจสุขภาพการฝึกอาชีพบริการทะเบียนราษฎร์เช่นการทำบัตรประจำตัวประชาชนบริการจัดหางานและการแนะนำสิทธิและบริการให้กับพี่น้องประชาชนคนที่ไปร่วมงานนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือถนนคนเดินคลององอ่างนะคะที่นี่ก็จะมีร้านดังเยาวราชอย่างเช่นหอยจ้อปูทองเยาวราชลอดช่องสิงคโปร์ไอติมถั่วตัดผักชีนะคะที่นี่ก็จะมีการจำหน่ายและนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมประเภทประกวดวาดภาพฝาผนังนะคะการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยชุมชนริมคลองค่ะยังมีการแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นที่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัยนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนค่ะสำหรับคลององอ่างนะคะและนอกจากนี้อีก1จุดไฮไลท์สำคัญนะคะสำหรับคลองพดุงกรุงเกษมค่ะที่นี่นะคะยังมีของกินค่ะจากตลาดนาตลาดนางเลิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เป็ดรุ่งเรืองบะหมี่เป็ดสอรุ่งเรืองขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อนางเลิ้งนะคะและนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือการแข่งเรือเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งจัดแข่งขันไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงบนเวทีที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละค่ำคืนมาให้ได้ชมกันนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้มีการเรียกให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมในพิธีในวันนี้นะครับได้ยืนประจำจุดที่ยืนบนเวทีเรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานในพิธีคือนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงพร้อมด้วยผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็ยืนประจำจุดที่ยืนของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานมาถึงพร้อมภริยาและเข้าสู่ขั้นตอนพิธีการลำดับต่อไปนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนั้น ได้บันทึกในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทโดยร้อยตรีประเสริฐบัวงามอดีตหัวหน้าศูนย์สาธิต1หุบพงได้บันทึกไว้ในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทว่าการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชปี2520ข้าพเจ้าได้พาข้าราชการแต่งกายเต็มยศและประชาชนแต่งกายสุภาพสวยงามมาในงานพิธีตักบาตรและเลี้ยงพระเช้าที่สหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงพระเจริญโดยกล่าวว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลอุดมฤกษ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพมาเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมทำให้พวกเราได้มีที่ดินทำกินเป็นหลักแหล่งมีความสุขทั่วหน้าจึงขออวยพรให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดทั่วกาลนานเทอญเมื่ออส.ในหุบกระพงได้รับฟังดังนั้นก็มีความปลาบปลื้มใจและมีความประสงค์จะจัดพิธีถวายพระพรขึ้นในตอนกลางคืนด้วยเนื่องจากยังมีชาวบ้านที่ต้องการเข้ามาร่วมถวายสดุดีด้วยแต่จำเป็นต้องไปทำงานในเรือกสวนไร่นาในช่วงเช้าจึงได้มาขอร้องให้ข้าพเจ้าซึ่งเป็นหัวหน้าสวนสาธิต1หุบกระพงให้ไปเป็นประธานในพิธีด้วยโดยกล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้าพเจ้าก็ได้รับคำเชิญแล้วก็มาคิดว่าสถานที่จัดงานที่หน่วยอส.นั้นเวลากลางคืนก็มืดนักเพราะว่าไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงจึงได้สั่งให้อส.ทุกคนลูกเสือชาวบ้านรวมทั้งประชาชนทั้งหลายนั้นที่มาในงานให้นำเทียนไขมาด้วยคนละเล่มโดยได้จุดเทียนไว้ที่แท่นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดแสงสว่างสวยขึ้นครั้นในเวลา20นาฬิกาข้าพเจ้าได้สั่งให้ทุกคนจุดเทียนขึ้นพร้อมกันและก็ได้สั่งรวมพลเมื่อพร้อมกันจึงได้กล่าวคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสร็จแล้วก็ได้พร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหนึ่งจบและพากันเวียนเทียนประทักษิณารอบพระบรมฉายาลักษณ์3รอบส่วนอส.ก็ได้วิทยุรายงานแจ้งเรื่องการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเข้าสู่สำนักพระราชวังณพระราชวังไกลกังวลเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับทราบเป็นระยะระยะจบจนพิธีนั้นนับเป็นครั้งแรกที่ริเริ่มเวียนเทียนแล้วก็เริ่มมีพิธีการจุดเทียนชัยถวายพระพรเกิดขึ้นที่ศูนย์สาธิตที่1หุบกระพงค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่การเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ศูนย์หุบกระพง1นั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้ปีพุทธศักราช2569แล้ว49ปีเกือบ50ปีแล้วนะครับปีหน้า2570ก็จะครบ50ปีในการที่ตั้งแต่วันริเริ่มกิจกรรมจุดเทียนถวายพระ

0: ่างๆร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว
1: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID

0: โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
1: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: รู้รักภาษาไทย
4: ตอน
5: แหมทำไมต้องยี้ด้วยล่ะ
6: ก็เธอสกปรกนี่นา
5: แหมเบียดนิดเบียดหน่อยไม่ได้เชียวนะรังเกียจฉันมากถึงกับร้องยี้เชียว
6: ก็เธอสกปรกเลอะเทอะไปทำอะไรมาทั้งดำทั้งเหม็น
5: อีสกปรกอ้าวอีสวัสดิ์ทำไมร้องอีไม่ร้องยี้ล่ะ
6: อีกับยี้ก็เหมือนกันแหละ
5: เหมือนกันที่ไหนอ่ะยี้ยอยักษ์แต่อีอ้ออ่างนะ
6: ถึงจะออกเสียงคล้ายกันแต่เขียนไม่เหมือนกันนะคำว่ายี้ยอยักษ์ใช้ไม้โทส่วนคำว่าอีอ้ออ่างใช้ไม้ตรีย
7: ี้กับอีก็เป็นคำอุทานที่พูดออกมาเมื่อเวลาเรารังเกียจหรือไม่ชอบใจเหมือนกันนั่นแหละเวลาที่เราไม่ชอบใครหรือมีอะไรที่ไม่ถูกใจเราก็พูดอุทานออกมาบางคนก็ร้องยี้บางคนก็ร้องอีคำว่ายี้ใช้ไม้โทส่วนคำว่าอีใช้ไม้ตรี
8: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยภริยาได้มาถึงบริเวณงานแล้วนะครับและก็ได้ยืนเข้าประจำจุดพร้อมกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็บนเวทีในขณะนี้ต่างก็หันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกับผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีแล้วครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อพร้อมแล้วก็จะมีการสั่งให้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี
1: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

0: นี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีได้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียบร้อยแล้วนะครับและในช่วงเวลานี้นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาได้วางพานพุ่มทองพานพุ่มเงินที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ครับลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแผ่เปิดกรวยกระทงดอกไม้และนายกรัฐมนตรีจะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากที่ได้มีการถวายวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินของ3หน่วยงานหลักๆนะครับคือด้านบริหารนายกรัฐมนตรีด้านนิติบัญญัติประธานรัฐสภาและด้านตุลาการประธานศาลฎีกาครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จพิธีการในการวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทองพานพุ่มเงินแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแผ่และเปิดกรวยกระทงดอกไม้และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับและถวายความเคารพหลังจากถวายความเคารพแล้วนายกรัฐมนตรีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปนะครับ
1: มือลง
0: ซึ่งหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปครับ

0: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนมันเกิดคุณูปการอันไพศาลเกื้อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลทรงสร้างความเจริญวัฒนาในทุกมิติทรงเกื้อหนุนในทุกสรรพกิจให้ดำเนินควบคู่กับการพิทักษ์รักษามรดกของชาติและทรัพยากรของแผ่นดินเพื่อให้ราชอาณาจักรไทยดำเนินก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทันต่อความผันแปรของโลกยุคใหม่ทำรงไว้ซึ่งดุลยภาพของความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของชาติบ้านเมืองคราใดที่ราษฎรประสบเหตุเพศภัยหรือความทุกข์ยากด้วยประการใดเมื่อนั้นพระมหากรุณาธิคุณก็แผ่ไปถึงโดยพลันทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือตลอดจนทรงรับผู้ประสบภัยต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์และให้ราษฎรได้มีความหวังมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีที่แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วทุกถิ่นฐานดุจดังแสงประทีปที่สว่างสวัยในค่ำคืนนี้ยังความร่มเย็นเป็นสุขและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้าก็เกิดเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีที่จักน้อมนำประสบนิกรทั้งปวงให้พร้อมใจกันสืบสานพระราชปฏิฐานและทำนงรักษาความวัฒนาสถาพรแห่งชาติบ้านเมืองให้ยังยืนสืบไปในโอกาสอันเป็นสุภมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิทธพรพิพัฒน์สวัสดิ์มงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเกลือไกลแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเราประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงนะครับเมื่อสักครู่ด้วยการกล่าวนำทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งโดยผู้กล่าวนำคือประธานในพิธีนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยประสบกรณิกรชาวไทยที่มารวมพลังดวงใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในครั้งนี้เรียกว่าเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วทั้งท้องสนามหลวงในวันนี้เลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์เลยทีเดียวทรงทำรงไว้ซึ่งพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยและดุจดังสายน้ำแห่งลำคลองสายน้ำแห่งแม่น้ำซึ่งทุกสายน้ำในลำน้ำในประเทศนี้นั้นเปรียบประดุจดังสายพระบารมีที่รินไหลมาสู่อาณาประชาราษฎร์มิได้ขาดสายตั้งแต่ช่วงสมัยทุกยุคทุกสมัยมาเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถือว่าเป็นสายน้ำแห่งพระบารมีสายน้ำแห่งพระเมตตาที่มีต่อพระสุกนิกรไทยมาทุกยุคทุกสมัยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุทุกสังกัดที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอยุติเวลาการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมั่นใจมวยสากลทีมชาติไทยมีลุ้นเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นชานณพระอุโบสถทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและยวนแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถจากนั้นทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธเลิศล่านภาลัยและธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสน์สงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์วักขหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัดเทวดานุพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางแล้วเสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายในเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานราชสังฆาวัตถุเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรและดุริยางเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่เสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบ ทรงศีลสมเด็จพระธีรยานมุนีถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์75รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทธรรมน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝาครอบพระเกล่งปาวเรศจากนั้นทรงประเคนพระครอบพระเกล่งปาวเรศแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีแล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 7:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ประธานองคมนตรีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่โคและปล่อยโคจำนวน1คู่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระทานแก่ครอบครัวเกษตรกรนายหนูเกณฑ์ริจนังบ้านเลขที่41หมู่ที่5ตำบลโนนพิบาลอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตกับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่กรงนกปล่อยนกเขาชวาจำนวน75ตัวกับคืนสู่ธรรมชาติประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่เต่าจำนวน75ตัวและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ตู้ปลาตัดแถบแพรตู้ปลาปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน1ล้านตัวซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลายี่สกไทยปลาโพงปลาชะโอนและปลาเทโพลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตเพราะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไปมาริชโยรายงาน
1: เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
3: กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศร่วมยิงสลุดหลวงพร้อมกันในเวลา 12:00 นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกองทัพบกจัดกองพันฐานปืนใหญ่ที่1กรมฐานปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพล1กองร้อยปืนใหญ่ยิงสลุดณท้องสนามหลวงใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบ880ขนาด75มม.จำนวน4กระบอกยิงสลุดรวม21นัดด้วยจังหวะห่างกันทุก5วินาทียิงเทียกระบอกจากขวาไปซ้ายใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ1นาที40วินาทีขณะที่กองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมฐานราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ ประกอบพิธียิงสลุดหลวง21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครและกรมฐานต่อสู้อากาศยานหน่วยบัญชาการอากาศโยธินกองทัพอากาศจัดพิธียิงสลุดหลวง21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศดอนเมืองกรุงเทพมหานครปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไทยในต่างประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศพร้อมเชิญชวนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศบรรยากาศงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคึกคักตลอดทั้งวันประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานอย่างต่อเนื่อง
4: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ตลอดทั้งวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องใน5พื้นที่หลักของงานโดยเฉพาะบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายนำเสนอความรู้และโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้เล่นเกมชิงของรางวัลและหน่วยบริการภาครัฐเคลื่อนที่นอกจากนี้ยังมีตลาดน้ำวิถีดั้งเดิมโซนจำหน่ายสินค้าโอท็อปอาหารเครื่องดื่มและของดีจากทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครการแสดงจากวงดนตรีและศิลปินชื่อดังรวมถึงสวนดอกไม้ริมคลองหลอดวัดราชนัดดารามวรวิหารซึ่งเป็นจุดพักผ่อนและถ่ายภาพยอดนิยมส่งผลให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเลือกซื้อสินค้าและร่วมกิจกรรมต่อทั้งวันนางสาวณัฐพรน่วมสวัสดิ์หนึ่งในผู้ร่วมงานเปิดเผยว่าเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเที่ยวชมงานโดยเฉพาะและเข้าร่วมกิจกรรมมาตั้งแต่วันแรกโดยกิจกรรมที่ประทับใจที่สุดคือพิธีตักบาตรทางเรือซึ่งมีมวลพระสงฆ์จำนวน225รูปรับบิณฑบาตทางน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมชื่นชมว่าการจัดงานครั้งแรกทำได้ดีจึงอยากให้มีการจัดงานในลักษณะนี้อีกในปีต่อไป
5: จากทางเฟซบุ๊กอะค่ะแล้วก็ตามมาเห็นกิจกรรมหลายๆอย่างค่ะแล้วก็ตอนนั้นมีทำบุญตักบาตรเราก็เลยมาแล้วก็มาจองที่พักแถวนี้นอนน่าจะเข้าวันที่2แล้วค่ะเมื่อวานวันตักบาตรวันหนึ่งเอาวันนี้วันที่3ดีมากค่ะบรรยากาศงานโอเคมากเลยยิ่งข้างในร่มรื่นมากเลยค่ะชอบนะคะการจัดงานนี้ทำให้เรามาอย่างชอบมากที่สุดก็คือการร่วมตักบาตรที่พระ225รูปอันนั้นคือชอบค่ะบรรยากาศดีแล้วก็เป็นการจัดงานครั้งแรกที่เวิร์กมากดีมากอยากให้มีอีกค่ะจุดอื่นก็ไปเดินมาบ้างแล้วค่ะแต่ว่าชอบที่สุดก็คือที่นี่ตรงนี้มันชอบด้านในอะค่ะบรรยากาศดีแล้วที่นั่งเยอะมาก
4: เช่นเดียวกับบรรยากาศบริเวณคลององอ่างได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเดินเล่นและถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องตลอดสองฝั่งคลองมีร้านค้าและซุ้มจำหน่ายอาหารสตรีทฟู้ดหลากหลายเมนูขณะที่อีกฝั่งของคลองจัดแสดงผลงานศิลปะบนกำแพงหรือสตรีทอาร์ตที่ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตและสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินซึ่งนางบางอ่อนภาวหารผู้ร่วมงานอีกคนกล่าวว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครค่อนข้างเงียบเหงาการจัดกิจกรรม รมและมีเทศกาลแบบนี้ช่วยทำให้เมืองกลับมาคึกคืนอีกทั้งยังประทับใจการตกแต่งสถานที่ด้วยแสงไฟดอกไม้และงานศิลปะที่สวยงาม
6: มาจากเสนาค่ะเพิ่งตั้งแต่หลายเดือนแล้วนะคะไม่มีเฉลิมฉลองอย่างนี้มันเงียบอะค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามันเหมือนจะคึกคืนก็เลยมาโอ้ที่ชอบนะคะก็เห็นมีอาหารขายแล้วก็มีอะไรแต่งตกแต่งสวยงามก็เพิ่งจะเดินเข้ามาเลยยังไม่เห็นอะไรเห็นแต่ตรงนี้ค่ะสวยคลององค์อ่างทำสวยงามก็ดีนะคะทำให้ทุกคนได้มาเดินเที่ยวนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเงียบแล้ววันหยุดติดต่อกันหลายวันด้วยค่ะ
4: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:30 นจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ในทั้ง5พื้นที่หลักได้แก่สวนสาธารณะป้อมมหาการคลองหลอดวัดราชนัดดารามวรวิหารคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามคลององค์อ่างและคลองประดุงกรุงเกษมโดยสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานี3ยอดรถโดยสารประจำทางลงป้ายแยกผ่านฟ้าลีลาดหรือเรือคลองแสนแสบลงท่าผ่านฟ้าลีลาดส่วนผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลสามารถจอดรถได้ที่วัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดสักเกตราชวรมหาวิหารและลานคนเมืองชาววิสาประทุมมารายงาน
7: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนัครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:42 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการของนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า390ลำโจมตีในหลายพื้นที่ของแคว้นมอสโกเมื่อช่วงค่ำของวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนจำนวน356ลำขณะที่นายอังเดรย์โวโรบิยอฟผู้ว่าการแคว้นมอสโกเปิดเผยว่าบ้านเรือนบางส่วนในเมืองเชคอฟและหมู่บ้านอาอูโวโรได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนจะพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐในวันนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของรัฐคาดูนาทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียที่ระบุว่าเกิดเหตุถล่มกลุ่มติดอาวุธโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองคาอูรูของรัฐคาดูนาเมื่อช่วงเช้าของวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายและอาคารบ้านเรือนหลายหลังถูกวางเพลิงจนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายในไนจีเรียกลุ่มใดออกมายอมรับว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุโจมตีหมู่บ้านแห่งนี้ทั้งนี้หลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือและตอนกลางของไนจีเรียกำลังเผชิญกับความรุนแรงจากกลุ่มติดอาวุธกลุ่มอาชญากรรมโดยพื้นที่ชุมนุมชุมชนมักตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีของกลุ่มเหล่านี้ซึ่งทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตจำนวนมากศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ MMC ออกแถลงการที่เตือนว่าอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นโนอึนมีแนวโน้มจะคงตัวอยู่เหนือแผ่นดินของจีนเป็นเวลานานกว่าปกติส่งผลให้หลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตอนใต้ของจีนเผชิญกับน้ำท่วมรุนแรงเนื่องจากฝนที่ตกหนักพร้อมกันนี้ยังคาดการว่าพื้นที่บางส่วนของจีนอาทิมณฑลฝูเจี้ยนมณฑลกวางตุ้งและมณฑลเจียงซีจะเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง องไปจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้ขณะที่ทางการจีนกำลังเตรียมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุน้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ทางตอนกลางและทางตอนใต้ของประเทศโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันน้ำท่วมรวมถึงจัดเตรียมทีมกู้ภัยและอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้ล่วงหน้าเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักมวยสากลทีมชาติไทยมีศักยภาพคว้าหลายเหรียญรางวัลรวมถึงมีโอกาสลุ้นเหรียญทองหลังนักกีฬามีพัฒนาการด้านเทคนิคการชกอย่างต่อเนื่องภายใต้การคุมทีมของมาเรียโน่กอนซาเลสคอสเม่หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวคิวบาซึ่งมวยสากลยังคงเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาความหวังของไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติมาโดยตลอดโดยเฉพาะทีมนักชกหญิงที่มีโอกาสลุ้นความสำเร็จเช่นกันโดยในปัจจุบันทีมมวยสากลไทยได้ยกระดับรูปแบบการชกสู่สไตล์ยุคใหม่ด้วยการผสมผสานเทคนิคไทยและคิวบาทำให้ฟุตเวิร์คคล่องตัวขึ้นการออกหมัดมีความหลากหลายโดยเฉพาะการต่อยเป็นหมัดชุดที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมส่งผลให้นักกีฬาหลายคนมีผลงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องและน่าจับตาในการแข่งขันเอเชียนเกม2026พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดตากและเขื่อนภูมิพลเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคมนี้ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากโดยการแข่งขันจักรยานประเภทถนนจะใช้เส้นทางภายในเขื่อนภูมิพลและบางส่วนในพื้นที่อำเภอสามเงาขณะที่การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาจะใช้เส้นทางภายในเขื่อนภูมิพลทั้งหมดคาดว่าจะมีนักปั่นจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันและเดินทางมายังจังหวัดตากเป็นจำนวนมากทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามชมการแข่งขันได้ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รวมทั้งการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Thailand Cycling Association และ YouTube TCA Channel การแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานพลตรีหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญารายการกรมพลศึกษาเดลินิวคัพ2026โดยเตรียมเปิดฉากการแข่งขันในวันพุธที่5สิงหาคมนี้โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4กลุ่มแข่งขันแบบพบกันหมดในสายเพื่อคัดทีมอันดับ1 2ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายขณะที่ทีมอันดับ4ของแต่ละกลุ่มจะตกชั้นไปแข่งขันประเภทขอในปีการศึกษาถัดไปทั้งนี้แฟนฟุตบอลสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทุกคู่ผ่านเพจ Facebook เดลินิวข่าวกีฬาเดลินิวเพจกรมพลศึกษาและ YouTube ช่อง Daily New Online พร้อมติดตามโปรแกรมและความเคลื่อนไหวของการแข่งขันได้ตลอดทั้งรายการความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าลีดส์ยูไนเต็ดจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเจมส์แทรฟฟอร์ดผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษวัย23ปีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปร่วมทีมด้วยราคาค่าตัว40ล้านปอนด์และนับเป็นการซื้อตัวผู้รักษาประตูในราคาสูงสุดของทีมยุงทองอีกด้วยนอกจากนี้โรมาโน่ยังได้รายงานด้วยว่าอินเตอร์มิลานแชมป์เกาโชเซเรียอาฤดูกาลล่าสุดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวจอห์นสโตนกองหลังทีมชาติอังกฤษวัย32ปีมาร่วมทีมในฐานะฟรีเอเย่นแล้วเรียบร้อยโดยจะเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา2ปีพร้อมรับค่าเหนื่อยสุทธิ4ล้านยูโรต่อฤดูกาลขณะที่สื่อท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศสรายงานว่าอาร์ซีลองจากลีกเอิงฝรั่งเศสเตรียมปล่อยยืมเอราวัณกานิเย่ปีกขวาทีมชาติไทยลงไปเล่นในศึกดิวิชั่น3กับบาสเตียเป็นเวลา1ฤดูกาลเพื่อหาโอกาสในการลงเล่นต่อไปปุริภัทรสอนการรายงาน
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมี
12: สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมนต์ครับ
13: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั่นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมเราก็ต้องมีฮิริคือความละอายโอตตัปปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา

0: องค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: รัฐบาลเคลียร์ชัดสหรัฐขึ้นภาษีแค่ 2.5% สินค้าไทยกว่า 2,120 รายการรอดรองโฆษกแจ้งสหรัฐปรับภาษีสินค้าไทยเพิ่มสุดที่ 2.5% เป็นระดับเดียวกับประเทศคู่แข่งหลักของไทยย้ำกว่า 2,120 รายการได้รับยกเว้นรัฐบาลเร่งเจรจา ART ผู้ดูแลผู้ส่งออกนางสาวลลิตาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศปรับอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศไทยตามมาตรา301ว่ารัฐบาลขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนเข้าใจตรงกันอัตราภาษีที่มีผลตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2569เป็นการปรับจากฐานเดิมร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5 หรือเพิ่มขึ้นสุดที่ 2.5% มิใช่การเรียกเก็บภาษีเพิ่มใหม่ร้อยละ 12.5 ทั้งจำนวนพร้อมย้ำว่าอัตราดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มประเทศคู่แข่งสำคัญของไทยหลายประเทศจึงไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐอย่างมีนัยยะสำคัญจากการติดตามข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าสินค้าส่งออกของไทยกว่า 2,120 รายการได้รับยกเว้นจากมาตรการภาษีดังกล่าวครอบคลุมสินค้าสำคัญหลายประเภทอาทิวงจรรวมยางธรรมชาติและแป้งมันสำปะหลังด้วยรายการสินค้าที่ได้รับยกเว้นคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ดีผลกระทบต่อผู้ประกอบการแต่ละรายอาจแตกต่างกันตามพิกัดศุลกากรประเภทสินค้าห่วงโซ่อุปทานและเงื่อนไขการนำเข้าของสหรัฐจึงไม่ควรตีความว่าสินค้าไทยทุกประเภทจะไม่ได้รับผลกระทบจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำ

0: ค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
8: ตอนบังคับลูกจ้างทำงานโอทีมีความผิดนะ
9: นี่เธอวันเสาร์เนี้ยฉันจะไปงานบวชหลานชายฉันที่ต่างจังหวัดจ้าเธออ่ะช่วยจัดสต็อกสินค้าที่เขาจะมาลงในวันพรุ่งนี้ให้หน่อยนะส่วนค่าแรงอ่ะฉันขอทบไปเดือนหน้าเลยละกันช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี
10: ได้ไงอ่ะเจ๊หนูก็มีธุระของหนูเหมือนกันนะว่าแต่ทำงานล่วงเวลาหนูทำได้อยู่แล้วแต่เจ๊จ่ายโอทีให้หนูด้วยนะไม่งั้นก็ขอจัดสต็อกวันจันทร์หน้าเลยละกันนะเจ
9: ๊โอ้ยอะไรกันลูกน้องคนนี้ฉันหวานช่วยนิดเดียวเองอ่ะไม่ได้หรือไง
11: อะอย่างนี้ผิดกฎหมายนะคะการทำงานของลูกจ้างจะต้องไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันหากงานมีความต่อเนื่องนายจ้างสามารถให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้ซึ่งจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนพร้อมทั้งต้องจ่ายค่าล่วงเวลาหรือค่าโอทีให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมงส่วนวันหยุดไม่น้อยกว่า3เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงนะคะถ้าฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับเงินไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินนะคะ
9: งั้นไม่เป็นไรนะนกเดี๋ยวฉันจ่ายโอทีให้พิเศษเลยนะเลี้ยงข้าวเย็นด้วยอ่ะ
10: เจ๊รับปากแล้วนะอย่าคืนคำนะ
7: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
12: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
13: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอบอยบุญรอดก้มหัวสวัสดี
14: สวัสดีครับ
15: ต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2รายการของเรานะครับจะเปิดโอกาสให้กับคนพิการนะครับทุกประเภทครับได้มาโชว์ความสามารถและก็ศักยภาพบนเวทีแห่งนี้แล้วก็มาร่วมกันตอบคำถามครับเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการนะครับแล้วก็การรู้เท่าทันสื่อด้วยวันนี้ครับอยู่กับผมบอยต้องรอด
14: ครับและบุญรอดไม่น่ารอดผมต้องรอดแล้วด้วย
15: สวัสดีครับผม
14: สวัสดีด้วยครับในวันนี้ครับข้อความทุกคนจะต้องงัดศักยภาพให้ถึงความสามารถเพื่อทำคะแนนนั้นผ่านไปครับทุกคน
15: ใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นการแสดงโชว์ที่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียนำโจทย์เก่าๆที่ได้รับการคอมเมนต์มาแล้วมาแก้ไขเรียกคะแนนรวมไปถึงการตอบคำถามนะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะเราจะทำการคัดนะฮะผู้เข้าแข่งขันของเราจาก4ให้เหลือเพียงแค่
14: 3
15: คนเท่านั้นครับ
14: และก่อนไปรู้แค่ไหนวันนี้เราไปฟังกติกาในรอบแรกกันก่อนเลยครับ
15: ใช่ครับ
13: ขึ้นกราฟิกกติกา
16: ในรอบมีเดียควิซโชว์นี้ผู้แข่งขันจะต้องโชว์การแสดงที่อัพสกิลขึ้นโดยมีเวลาสร้างสรรค์โชว์คนละ1นาทีพร้อมตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดภายในเวลา30วินาทีผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุด3คนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป
13: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2
14: ท่านและบางมีกรรมการทั้ง3ท่านพร้อมหรือแล้วครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีครับท่านแรกนะครับน้องทันท่านที่2ครับพี่ต้องหนึ่งครับแล้วท่านที่3นะครับวันนี้นอกจากที่จะมาเป็นคอมเมนเตเตอร์เป็นกรรมการแล้วเนี่ยวันนี้มาพร้อมกับความรู้ในเรื่องของสิทธิของคนพิการด้วยพี่อู๋จากพกครับ
14: สวัสดีครับ
15: สวัสดี3ท่านด้วยนะครับผมน
14: ี่ฮ
15: ะและตอนนี้นะครับผู้เข้าแข่งของเราทั้ง4คนก็พร้อมอยู่แล้วนะครับแนะนำตัวเลยครับผมเชิญครับ
17: สวัสดีครับผมป๊อปปี้ครับ
18: สวัสดีครับต่อครับ
19: สวัสดีค่ะเพียงค่ะ
20: สวัสดีครับโค้ชเองจ้า
15: ในรอบนี้นะฮะเราจะมีเวลาให้คนละ1นาทีเท่านั้นนะครับใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถ้าพร้อมแล้วครับไปพบกันในช่วงของมีเดียควิซโชว์และเป็นโชว์แรกจากโค้ชครับ
13: ขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษมีเดียควิซโชว
16: ์ P05 โค้ชณัชพลแสงกระโทก
20: โอเคโล่งซึมเศร้าโล่งที่ทุกคนอยากจะหนีแต่คนส่วนใหญ่จะหนีไม่พ้นเพราะว่าความเครียดสะสมมาเรื่อยๆบวกกับสังคมอะไรแต่สุดท้ายเราต้องอยู่กับมันไม่ว่าจะเป็นยังไงอย่าบอกให้เขาสู้ๆแอนดี้ว่าบอกเขาสู้ๆชวนไปกินน้ำกินหวยไหมชวนเขาไปเที่ยวไหมอะไรอย่างนี้ครับก็ก็สำหรับผมก็มีเพลงหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนฟังนะครับขอเพลงครับ

0: ครับพี่บอย
1: โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราต้องถามกรรมการของเราหน่อยดีกว่านะครับว่าฟังแบบนี้แล้วได้กำลังใจเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะครับนะฮะอ่านน้องทันก่อนเลยครับผมเชิญครับน้องทันครับ
2: ค่ะเปิดมาก็คือพจน์ก็เข้าประเด็นเลยหัวข้อหลักใจความสำคัญว่าสิ่งที่จะมานำเสนอวันนี้คืออะไรแล้วก็อาจจะมีแค่รายละเอียดของการใช้คำหรือว่าการเรียบเรียงที่แบบว่าอาจจะให้มันดูสละสลวยขึ้นหรือว่ากินใจมากขึ้นนะคะคือตอนที่ขึ้นต้นมาเริ่มต้นเปิดมาก็คือมีความน่าสนใจแล้วก็พอจบตอนท้ายก็มีการแบบว่ามีการเล่นเพลงอะไรเงี้ยค่ะถือว่าวันนี้ก็เป็นโชว์ที่น่าสนใจแล้วก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะอิมแพคเหมือนกันค
0: ่
2: ะ
0: ขอชิมพี่บ้องเลยครับผม
3: ก็เรียกว่าใช้เวลาได้คุ้มค่านะคะเพราะว่าตรงเข้าประเด็นเลยแล้วก็การยกตัวอย่างเนี่ยถือว่าเป็นการยกตัวอย่างที่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ฟังก็บอกว่าอ่ะวิธีแก้ไม่ต้องบอกว่าให้บอกให้สู้ๆแต่บอกวิธีแก้ไปเลยชวนไปดื่มน้ำแก้ควยหรือชวนไปเที่ยวคือเป็นการลงมือทำเพื่อที่จะช่วยเขาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีทางแก้ที่บอกอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็การเลือกที่จะส่งกำลังใจด้วยเพลงก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะถือว่าทำได้ดีค่ะวันนี
4: ้ค่ะก็ของน้องพจน์นะคะก็หยิบสถานการณ์ใกล้ตัวที่เกิดขึ้นในสังคมก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็มีการหยิบเทคนิคคือคำว่าสู้ๆคนมักจะใช้แต่ว่าเทคนิคของน้องก็คือมีนัยยะซ่อนอยู่อีกว่าน้ำเก๊กฮวยก็คือไปเป็นเพื่อนไหมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่น่าสนใจที่จะสามารถหยิบไปใช้ได้แบบชัดเจนว่าถ้าจะช่วยคนกลุ่มนี้จะทำยังไงได้บ้างแต่นิดนึงถ้าน้องพจน์คลอไปด้วยอันนี้ก็น่าจะแสดงศักยภาพอีกด้านนึงว่าทักษะการร้องเพลงของน้องพจน์เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะช่วยให้การแสดงอันนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
0: พี่อู๋ครับ
1: พี่อู๋ครับผมอันนี้คือการแสดงของพจน์นะครับ
5: ผมคือในหนึ่งในนั้นที่เป็นโรคซึมเศร้าแม้ว่าจะไม่ได้หนักเหมือนคนอื่นเขาก็คือผมอยากจะสื่อให้ทุกคนหรือแม้แต่น้องสาวผมเองที่เขาก็เป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกันอย่างน้อยเขาจะได้ดูว่าเอ้ยแบบทุกคนเขาพร้อมซัพพอร์ตคนที่เป็นโรคนี้อยู่อ่ะคือคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว
1: เอาละครับและคนถัดไปครับไปชมการแสดงของบ๊อบบี้ครับ
6: P01 บ๊อบบี้ชนกนันท์พลสา
7: วันนี้ผมไม่มีความสามารถอะไรมากมายครับวันนี้ผมจะพูดถึงแรงบันดาลใจในการเรียนต่อของผมนะครับส่วนตัวผมในการเรียนต่อของผมคิดว่าผมทำเต็มที่ที่สุดครับเพราะว่าการลงมือทำการได้เรียนรู้สิ่งใหม่เป็นที่แบบว่าเชื่อมั่นในตัวเองในการตั้งใจในการเรียนต่อของผมครับว่าผมอยากเรียนอะไรครับคือส่วนตัวผมอยากเรียนรัฐศาสตร์คณิตศาสตร์ครับเกี่ยวกับการปกครองในภาคส่วนของภาครัฐและก็ภาคเอกชนครับคือผมมีความสนใจในด้านนี้ครับคือผมอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเห็นความสามารถของตัวเองครับผมก็รู้สึก
1: หมดเลยครับเอาละฮะเรื่องราวชีวิตเรื่องของการใฝ่เรียนแบบนี้พี่อู๋หนุ่มคนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี
0: ่ครับพี่อู
4: ๋ค่ะสำหรับน้องบ๊อบบี้นะคะก็น้องพยายามที่จะให้กำลังใจของคนอื่นๆด้วยว่าการเรียนตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ต่อยอดในชีวิตได้เนาะแล้วก็น้องก็มีความใฝ่ฝันแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะสื่อสารแล้วก็มีแมสเสจที่จะบอกคนทั่วไปแต่ว่าอันเนี้ยบ๊อบบี้อาจจะต้องมีการซ้อมอาจจะต้องมีระยะเวลาในการฝึกฝนในการพูดว่าจะจับประเด็นไหนสรุปโดยวิธีไหนแล้วก็ใช้เทคนิคไหนที่จะให้คนคล้อยตามสิ่งที่เราจะอยากบอกด้วยนะคะตรงนี้ก็ฝากไว้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: เป็นพี่บ้องหนึ่งเลยครับผม
3: จริงๆแล้วเรื่องที่เรารู้ดีที่สุดก็คือเรื่องของตัวเราเอง ในแง่ที่ว่าเทียบกับการรู้เรื่องของคนอื่นนะคะเราจะรู้จักตัวเราดีที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะสร้างแรงบันดาลใจโดยใช้เรื่องของเราเป็นตัวอย่างเวลาที่เราเล่าอะค่ะก็อาจจะขยายมากกว่านี้ได้ว่าเหตุผลทำไมถึงเลือกแล้วคิดว่าการเลือกในครั้งนี้เราต้องฝ่าฟันอะไรบ้างเราต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนนะคะแล้วก็สิ่งที่เรามุ่งหวังว่าเมื่อเราได้เข้าเรียนแล้วจะเป็นยังไงเมื่อเรียนจบแล้วสิ่งที่เราอยากจะเป็นอยากจะทำคืออะไร
2: บ๊อบบี้อาจจะเลือกแค่ช็อตช็อตนึงที่เรารู้สึกว่ามันอิมแพคกับเราเช่นตอนเดินไปสมัครหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีการเรียบเรียงตอนต้นว่ามันเกิดจุดประกายความคิดอะไรแล้วเราไปสมัครวันนั้นเราเจอเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วช่วงที่เราแบบว่าส่งเอกสารหรือยื่นเอกสารอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะเวลาบ๊อบบี้เล่าอ่ะมันจะเป็นธรรมชาติมากแล้วความคิดหรือว่าคำพูดเนี่ยมันก็จะออกขึ้นมาเองค่ะ
1: ขอบคุณครับผม
7: ขอบคุณขอฝากคำคมภาษาอังกฤษเอง
8: ได้เลยครับ
1: เชิญครับ
7: Learn hard believe in you every day learn something new คือเชื่อมั่นในการเรียนของตัวเองแล้วก็พยายามเรียนรู้ในทุกๆวันครับ
8: ครับผม
1: ครับผมและเชื่อว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนได้เป็นอย่างดีและนี่คือบ๊อบบี้ครับ
8: ครับและท่านก็เลยจะไปเป็นของน้องเทนครับผม
6: P 0 4เทนยาที่พาอินทยง
9: ตอนหนูป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะคุณหมอบอกคุณแม่ว่าหนูจะมีอายุอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนหนูป่วยเป็นไบโพล่าหนูทำร้ายตัวเอง9ครั้งคุณแม่ของหนูใช้ความรักความพยายามทนุถนอมกำลังใจหนูมาจุราชไม่อาจมาพากชีวิตของหนูจะอ้อมอกของคุณแม่ได้คุณแม่ของหนูเสมือนแม่ไก่ที่กางปีกปกป้องไม่ให้พยานอันตรายมาแผ่วพานถึงตัวหนูได้ปัจจุบันคุณแม่ดูแลหนูมา15ปีจนหนูหายดีจากโรคมะเร็งแล้วค่ะปัจจุบันไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วคุณแม่เสมือนแม่พักแม่จ๋าหนูรักแม่ไม่มีคำกล่าวใดจะทดแทนพระคุณของคุณแม่ได้จะเอาลูกมาทำปากกาเราเอานกพามาแทนกระดาษเอาน้ำพุ่งมาหาสมุทรแทนบอกว่าประกาศพระคุณแม่ไม่พอ
1: หมดเวลาครับผมกรรมการของเราเชื่อว่าอยากจะมีหลายร้อยล้านคำอยากจะพูดครับ
8: ครับ
1: เชิญพี่ต้งเหน่งก่อนเลยครับ
3: เป็นเรื่องราวที่ประทับใจนะคะแล้วก็มีผลมากๆกับผู้ฟังนะคะเพราะว่าสิ่งที่น้องเทนพูดเนี่ยก็คือเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็น้องเทนเล่าเรื่องของตัวเองซึ่งต้องบอกว่าเก่งมากทั้งน้องเทนแล้วก็คุณแม่ที่ฝ่าฟันมาได้จนวันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเราชนะโรคร้ายมาได้แล้วนะคะ
1: โอ้ยต้องเด็กด้วยครับผมเอาละฮะต้องทานครับเป็นไงครับ
2: วันนี้รู้สึกว่าเทนมีการเตรียมตัวมาค่อนข้างดีนะคะคือไม่ว่าจะเป็นแบบจังหวะน้ำเสียงในการพูดรวมถึงการเรียบเรียงเรื่องราวภายใน1นาทีที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจตั้งแต่ต้นเลยภายในหลากหลายเหตุการณ์ที่เขาเจอมาแล้วก็แบบสรุปสุดท้ายมันคือธีมเรื่องมันประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ประทับใจมากๆเลยค่ะ
1: อะไรครับพี่อู๋ครับเป็นไงฮะ
10: วันนี้น้องทำได้ดีนะคะแล้วก็มีการซ้อมแล้วก็มีการร้อยเรียงเรื่องราวที่น่าสนใจจับประเด็นที่มันทัชใจกับคนที่จะได้ฟังก็ให้กำลังใจแล้วก็รอดูในรอบต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณอู๋ด้วยครับผมเอาละครับแล้วนี่คือการแสดงของน้องเทนนะครับผม
11: ก็มีกดดันเล็กน้อยค่ะแต่ที่เลือกมาก็คือไม่ได้หวังว่าจะได้เข้ารอบหรือชนะอยากหวังค่ะว่าอยากให้คุณแม่ได้ฟังความรู้สึกจริงๆจากใจของหนู
1: และการแสดงต่อไปครับไปพบกับผู้ชายคนนี้พี่ต่อครับ
6: พี่03ต่อธีระเกียรติคมตศิลา
12: ต่อใส่ผ้าคาดหัวเล่นเบสตามจังหวะเพลงบนเว

0: จริงจังแค่ไหน
1: เดี๋ยวไปถามดูว่าศิลปินแบบว่าในดวงใจเราคือใครฮะ
2: พี่ปูนี่นะ
3: พี่ปู
1: เลยนะเล่นเพลงของพี่ปูเลยนะเดี๋ยวไปถามกรรมการของเราดีกว่านะครับว่าพี่ปูในลุคที่ตอบแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับเอาเริ่มที่พี่อู๋กันเลยครับพี่อู๋ครับเชิญครับ
4: ค่ะก็ดูแล้วก็มีความตั้งใจในการฝึกฝนด้วยนะคะแล้วก็ในเวลา1นาทีอาจจะต้องมีการวางแผนหน่อยว่าจะเล่นในช่วงที่มันเป็นช่วงพีคของเพลงหรือว่ายังไงอันนี้อาจจะต้องมีการวางแผนนิดนึงนะคะ
1: อะไรครับพี่สองครับต้องทันครับเชิญครับ
5: ก็เป็นการเลือกโชว์มาได้ดีในการนำเสนอแล้วก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งซึ่งวันนี้เขามาลุคเท่ๆนะคะแล้วก็เห็นถึงความมุ่งมั่นแล้วก็ความตั้งใจในการนำเสนอในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโชว์ที่รู้สึกว่าสนุกมากๆเลยค่ะ
3: พี่บ้องหนึ่งครับ
6: คือเราเห็นการสู้ของพี่ต่อมากๆนะคะในทุกๆอย่างที่พี่ต่อนำมาแสดงในรายการนะคะตั้งแต่การทำงานศิลปะการสร้างแรงพูดสร้างแรงบันดาลใจจนกระทั่งมาถึงการเล่นเบสเนี่ยทำให้ เรารู้สึกว่าอุ๊ยจริงๆมนุษย์หนึ่งคนน่ะมีศักยภาพที่หลากหลายมากๆคือคนที่เป็นนักดนตรีดูแล้วก็จะรู้ว่าเขานั่งเขาจับเครื่องดนตรีอย่างคนที่เล่นเป็นสิ่งที่อยากให้เพิ่มเติมมีนิดเดียวค่ะพี่ต่อคือพี่ต่ออาจจะพูดอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองก่อนหรือเลือกสักท่อนหนึ่งในการเล่นแล้วก็ค่อยพูดก็ได้ฝากไว้นิดเดียวค่ะ
1: ขอบคุณต้องเหน่งด้วยครับนะครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแสดงโชว์ในรอบนี้นะครับต้องบอกว่าแต่ละคนนั้นเรียกว่าเต็มตัวมาดีนะ
3: ครับพี่บอลและตอนนี้กรรมการคอมเมนต์ไปแล้วตอนนี้ดูหนักและลุ้นมากครับพี่บอล
1: ฮะแต่รอบนี้ฮะจะเป็นอีกหนึ่งช่วงเรียกว่าเป็นช่วงแก้ตัวก็ถือว่าได้นะครับจะเป็นการตอบคำถาม
3: ครับ
1: แต่เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ
3: ครับ
1: ใกล้ตัวเหมือนกันนะครับผม
3: และเรื่องสิทธิและสวัสดิการของพิการเนี่ยมีหลายเรื่องที่คนพิการทราบและหลายเรื่องที่คนพิการไม่ทราบการเรียนรู้ถึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆพี่บอยยิ่งรู้เยอะเนี่ยยิ่งใช้สิทธิได้เยอะครับผม
1: ถูกต้องครับบุญรอดครับพร้อมนะครับผมป๊อบบี้ครับคำถามเป็นเรื่องของเงินอุดหนุนสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการคำถามก็คือใครจะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์นี้ได้รับครั้งละเท่าไหร่และถ้าต้องการของเงินอุดหนุนจะต้องทำอย่างไรพร้อมแล้วเริ่มครับ
7: สิทธิคนพิการนะครับคือสิทธิประโยชน์ก็คือคนพิการที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีความเดือดร้อนครับอย่างเช่นอยู่เพียงลำพังครับก็จะได้รับเงินอุดหนุนครั้งละ 3,000 บาทครับต่อครอบครัวปีละไม่เกิน3ครั้งครับแล้วก็สามารถไปยื่นต่อหน่วยงานได้แค่เตรียมบัตรประจำตัวประชาแค่เตรียมบัตรประจำตัวคนพิการ
1: หมดเวลา
3: ครับผมนิดเดียวพี่เบย
1: ์เดี๋ยวไปฟังคำตอบจากพี่ต่อกันต่อครับ
8: ครั้งละ 3,000 บาทครับผู้ได้รับก็เราและครอบครัวสถานที่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์คนพิการไม่ใช่ครับเนี่ยสถานบริการคนพิการหนองแขมลาดกระบังอ้อมน้อยก็อย่างหนองจอกหรือเปล่าไม่แน่ใจผมลองไปเจอกันดูนะครับเพราะสิทธิประโยชน์ของเราเองตรงนี้ได้อยู่แล้วรัฐบาลให้ครับ
1: หมดเวลาเอาละครับต่อไปครับเป็นคำตอบจากน้องเทนครับ
9: ค่ะก็คือต้องไปติดต่อที่พม.นะคะมี4สาขาค่ะมีสาขาสายไหมอ้อมน้อยแล้วก็ลาดกระบังค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะรายได้ก็คือรายได้ไม่เกิน 3,000 บาทนะคะสายไหมอ้อมน้อยลาดกระบังแล้วก็
1: หมดเวลาครับผมลุ้นน่ะสุดท้ายครับไปฟังคำตอบจากโค้ชครับ
10: โอเคอย่างเงินสนับสนุนของฟื้นฟูสมรรถนะฟื้นฟูร่างกายคือเขาจะให้คนละ 3,000 บาทต่อคนแล้วส่วนในการติดต่อต้องติดต่อที่อ้อมน้อยสายไหมมีนบุรีแล้วก็หนองจอกครับโอเคครับ
1: โอเคครับนี่รอบนี้คือว่าคะแนนเนี่ยเบียดกันแน่นอน
3: แน่นอนเลย
1: นะฮะเบียดมากน้อยขนาดไหนถามคนแรกเลยดีกว่ากรรมการของเราครับผมน้องทันครับเป็นยังไงบ้างครับ
5: ก็ตอบคำถามรอบนี้มีความคล้ายคลึงกันทั้งเกือบ4คนเลยแต่ว่าบางคนอาจจะให้รายละเอียดหรือว่าการเรียบเรียงที่แตกต่างกันค่ะแต่ก็วันนี้ก็ถือว่าทุกคนตอบคำถามได้ดีมากๆค่ะ
1: พี่ต้องเหน่งครับเชิญครับ
6: ทุกท่านรู้สิทธิของตัวเองเป็นอย่างดีมากๆนะคะให้รายละเอียดได้เกือบจะครบถ้วนนะคะด้วยเวลาที่จำกัดนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าโดยเบื้องต้นแล้วทุกท่านเข้าใจสิทธิของตัวเองเป็นอย่างดีค่ะ
1: สุดท้ายนะครับพี่อู๋เนี่ยนอกจากจะเป็นคอมเมนต์แล้วนะฮะวันนี้พี่อู๋ก็มีความรู้ดีๆเพิ่มเติมมาฝากเช่นเคยนะครับเชิญพี่อู๋ครับ
0: ก็คำตอบของทุกท่านนี้คือจิ๊กซอซึ่งกันและกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยเราก็มีเงินอุดหนุนที่จะช่วยเหลือคนพิการที่มีความเดือดร้อนแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือมีประสบปัญหาทางสังคมตรงนี้เป็นสิทธิ์ที่คนพิการทุกคนเนี่ยสามารถได้รับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับเนื่องจากว่าถ้าเป็นคนพิการที่ดูแลตัวเองได้มีอาชีพแล้วก็จะใช้สิทธิสวัสดิการอื่นๆในการช่วยเหลืออย่างเช่นกองทุนต่างๆที่เรามีนะคะหรือว่ากู้ยืมเงินสำหรับการประกอบอาชีพแต่ว่าคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคมก็เราก็จะมาช่วยเหลือตรงนี้ว่าทำยังไงให้บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าด้วยเงินอุดหนุนตรงนี้ก็จะอยู่ใน 3,000 บาทต่อคนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะไม่ใช่ช่วยเหลือเฉพาะคนพิการเท่านั้นก็จะเป็นครอบครัวของคนพิการด้วยที่เราจะช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อครั้งไม่เกิน3ครั้งต่อปีนะคะคนพิการหรือว่าครอบครัวคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ก็จะมีศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศทุกจังหวัดก็สามารถติดต่อตรงนี้ได้ด้วยค่ะ
1: ครับขอบคุณพี่อู๋นะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆนะครับจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยนะครับผมนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้ดีๆนะครับแล้วก็เป็นรอบตอบคำถามในการเก็บสะสมคะแนนนะครับและเชื่อว่าในรอบนี้ไม่ว่าใครจะเข้ารอบหรือตกรอบหนึ่งสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้เห็นแล้วก็คือความตั้งใจแล้วก็ศักยภาพนะครับที่มีโชว์กันบนเวทีแห่งนี้แล้วก็เรื่องของความรู้ความสามารถในการตอบคำถามด้วยนะครับตอนนี้นะฮะเรามีรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป3คนจะมี1คนเท่านั้นที่จะกลับบ้านไปนะครับพร้อมไหมฮะคนแรกขอแสดงความยินดีกับคุณ
2: ต่อเทนพดบ๊อบบี้ตั้งใจฟังลุ้นผลประกาศ
1: ยินดีกับพี่ต่อครับผม
2: ต่อชูกำปั้น
1: เทนครับผม
2: เทนยิ้มแป้นปรบมือ
1: และคนที่3ขอแสดงความยินดีกับบ๊อบบี้ครับ
2: บ๊อบบี้ยิ้มปรบมือ
1: แล้ววันนี้โพสของเราอาจต้องกลับบ้านไปก่อนแต่ไม่เป็นไรครับโพสสู้เต็มที่เลยนะ
3: ครับท่านกรรมการมีอะไรแนะนำกับผู้แข่งขันไหมครับ
5: ก็วันนี้เราเห็นทั้งพัฒนาการเรื่องของการตอบคำถามที่แต่ละคนก็มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็มีการเตรียมตัวมาอย่างดีค่ะก็อยากให้เก็บประสบการณ์แล้วก็ข้อแนะนำในการพัฒนาต่อไปนะคะ
6: โพสเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วก็มักจะยิ้มอยู่เสมอซึ่งตรงนี้สำคัญนะคะแล้วก็สิ่งนี้ก็สะท้อนออกมาในหลายๆครั้งนะคะเพราะฉะนั้นขอให้โพสรักษาคุณสมบัติที่ดีตรงนี้ของตัวเองไว้แล้วก็มอบความสุขให้กับทุกๆคนต่อไปนะคะสำหรับผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นๆอย่าลืมว่าเราต้องซ้อมเราต้องตั้งใจเราต้องทุ่มเทเราต้องคิดว่าเราจะทำอะไรที่แตกต่างส่วนในเรื่องของการตอบคำถามใจเย็นๆมีสมาธิค่อยๆเรียบเรียงคำพูดแล้วก็ตอบออกมาใช้เวลาให้คุ้มค่านะคะ
1: เอาละครับพี่อูครับเชิญครับ
0: ทุกท่านมีความสามารถแล้วก็มีการแสดงออกที่หลากหลายนะคะแต่ว่าสำหรับน้องพศน้องพศมีความสามารถในการจับประเด็นแล้วก็ส่งต่อประเด็นตรงนี้พี่ว่าพศสามารถไปฝึกฝนต่อแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้ไปแสดงความสามารถตรงนี้นะคะให้กับผู้ชมต่างๆหรือว่าคนทั่วไปได้รับรู้ว่าเรามีดียังไงก็สำหรับน้องๆทั้ง3ท่านที่เข้ารอบต่อไปเนี่ยก็
4: ต้องมีการฝึกฝนฝึกซ้อมนะคะเพื่อที่จะให้เข้าสู่รอบต่อๆไปได้ก็ส่งกำลังใจทั้ง4ท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านมากเลยว่าคำแนะนำสำหรับมันเป็นเซ็นต์ต่อไปได้ครับพี่บอย
1: ถูกต้องครับยังไงวันนี้ขอเซฟปรบมือให้กับทั้ง4ท่านของเราด้วยครับผมสุดยอดทุกท่านเลยนะครับ
3: และเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับพี่บอยครับ
1: ส่วนวันพรุ่งนี้ฮะเราจะกลับมาลุ้นและให้กำลังใจนะครับสำหรับคนพิการนะครับทางจิตใจสติปัญญาการเรียนรู้และออทิสติกนะครับจะมีการคัดจาก4เหลือ3คนอย่าลืมฮะก่อนจากกันไปฝากติดตามกันด้วยนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสนพลัสจำกัด
11: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
12: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
13: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น. โ ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
14: English please press 1
15: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
16: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
17: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
16: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
17: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
18: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้กลับมาเป็นบุ๊กรีวิวบ้างนะครับเป็นหนังสือที่เพิ่งอ่านจบช่วงบอลโลกนะจริงๆหนังสือก็น่าจะตั้งใจออกมาช่วงบอลโลกนี่แหละชื่อ Stoic Kick Off How to ดูบอลไม่ให้หัวร้อนแม้ทีมรักจะเล่นโคตรกากนะก็เขียนโดยคุณจะอ่านชื่อเขาถูกผมไม่รู้ ZYO ฮะเป็นนามปากกานะครับซึ่งเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลนะเป็นคนไทยนี่แหละเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลก็แล้วเพลิดเพลินมากเลยด้วยความเป็นแฟนบอลด้วยกันนะส่วนหนึ่งก็เลยสนุกนะครับเนี่ยผมเปิดชื่อดีกว่าเซียวจับอิดนึงนะเป็นนามปากกานะครับ ZYO อาจจะอ่านว่าเซียวนะก็คือในมุมของแฟนบอลก็เข้าใจเลยว่าเราดูบอลแล้วเชียร์ทีมรักแล้วก็ทีมรักไม่เล่นอย่างที่เราคิดแล้วก็แพ้อย่างเงี้ยก็จะหัวร้อนนะแล้วก็จะมีแบบถ้าใครติดตามฟุตบอลก็จะรู้นะว่าพอเราแพ้ก็โดนอีกฝ่ายคู่แข่งแฟนบอลทีมคู่แข่งเราก็จะทับถมถ้าเกินเลยบางทีทะเลาะกันเลยกลายเป็นเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเลยนะแต่หนังสือเล่มนี้เขาเอาปรัชญาสโตอิกเข้ามาอธิบายเหตุการณ์พวกนี้ว่าทำไมเป็นแบบนี้แล้วจะทำยังไงให้การดูบอลเนี่ยมันมีความสุขประเด็นที่เอามารีวิวคือมันไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลครับผมว่ามันคือชีวิตแหละนะครับบางคนอาจจะบอกผมไม่ใช่แฟนบอลผมไม่เกี่ยวจริงๆชีวิตเราเนี่ยเราหงุดหงิดกับหลายเรื่องนะเรื่องหัวหน้าเรื่องรถติดเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยลองเอาไปปรับใช้ได้นะผมได้มาทั้งหมด17ข้อคิดนะข้อ1เนาะอันนี้เป็นคำพูดของน่าจะโทนี่อดัมเขาบอกว่าให้เราเล่นเนี่ยเพื่อตราหน้าอกเราเดี๋ยวคนจะจำชื่อที่อยู่หลังเสื้อเราได้คือถ้าใครไม่ใช่แฟนบอลเนี่ยจะนึกไม่ออกคือตราที่อยู่หน้าอกก็คือสโมสรชื่อที่อยู่หลังเสื้อคือชื่อเราหรือถ้าผมแปลงง่ายๆคือเล่นเพื่อทีมอะแล้วคนจะจำเราได้เองครับอย่าไปเล่นเพื่อตัวเองนะเล่นเพื่อตัวเองโดยทีมจะแพ้จะชนะยังไงไม่สนใจเนี่ยคนจะไม่ใช่แค่จะอาจจะจำเราได้แต่จำในทางลบเขาจะรู้สึกว่าไอ้นี่เห็นแก่ตัวมากแล้วเจอนักฟุตบอลเหมือนกันบางคนเนี่ยเรารู้เลยว่าทำเพื่อสถิติตัวเองลูกเนี้ยเราไม่ควรจะยิงเลยควรให้เพื่อนยิงแต่เราอยากได้สถิติการยิงของตัวเองเนี่ยเราก็จะพยายามยิงทั้งนิ่งจริงมันไม่มีมุมยิงเลยอย่างเงี้ยคนจะจำเราอีกแบบนึงว่าโอ้โหคนนี้เห็นแก่ตัวแล้วถ้าเราไม่ได้เก่งมากๆจริงนะเขาจะไม่เอาเราลงอ่ะเพราะเล่นเป็นทีมไม่ได้กลับมาที่ชีวิตเรานะการทำงานเนี่ยถ้าเราทำงานแล้วทำเพื่อทีมเป็นทีมเพลเยอร์เนี่ยคุณจะโดดเด่นมากเลยคุณโอ้โหถ้าใครได้คนนี้ไปทีมสำเร็จเลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณเห็นแก่ตัวคุณจะเอาแต่รางวัลส่วนตัวเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่นไม่สนใจความสำเร็จของทีมอ่ะคนจะจำเราเหมือนกันจำอีกแบบหนึ่งว่าอย่าเอาคนนี้เข้ามาข้อ2ครับการมองความสำเร็จของทีมเป็นตัวตนของเราวงเล็บนะในฐานะแฟนบอลนะเช่นผมเชียร์ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยถ้าทีมสำเร็จแปลว่าผมสำเร็จถ้าทีมล้มเหลวแปลว่าผมล้มเหลวเนี่ยเขาบอกจะส่งผลกระทบที่น่าตกใจในตัวเราหลายด้านโดยเฉพาะทีมแพ้รู้สึกว่าเราแย่เลยจริงๆมันไม่เกี่ยวกันเลยนะทีมแพ้ก็ทีมแพ้นะทีมเราก็อาจจะอ่อนกว่าทีมที่แข่งด้วยเนาะแต่ไม่ได้แปลว่าตัวตนเราแย่นะครับคนละเรื่องกันอย่าไปปนกันนะข้อ3ครับในฐานะแฟนบอลเนี่ยเราก็อยากให้ทีมเราชนะใช่ไหมแต่ถ้าต้องแลกด้วยสุขภาพเนี่ยแถมทีมยังแพ้เนี่ยบางทีไม่คุ้มนะหรือผมพูดแม้กระทั่งทีมชนะแต่ต้องเอาสุขภาพไปแลกผมว่าก็ไม่คุ้มสำหรับผมนะถามว่าทำไมต้องเอาสุขภาพไปแลกอย่างแรกนะนอนดึกเอาถ้าใครวัยรุ่นนอนดึกไม่เห็นเป็นไรเลยอาจารย์เข้าใจผมเคยเป็นเฟสนั้นนอนตีสองดูบอลก็ดูได้เดี๋ยวนี้ผมแม้กระทั่งนะนัดชิงฟุตบอลโลกผมยังไม่ดูเลยคือตอนนี้ต้องบอกตรงๆนะนอนดึกเนี่ยไม่ไหวจริงผมดูไฮไลท์เอาฟุตบอลโลกผมดูเต็มเกมอยู่เกมหนึ่งมันไม่เต็มด้วยตอนรอบแรกอ่ะที่มันถ่ายตอนเช้าอ่ะดูได้แต่พอตอนกลางคืนแบบห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยดูบ้างนะแต่ถ้าเป็นตีเนี่ยตีหนึ่งตีสองตีสามนี่ไม่ละแล้วไม่นอกจากสุขภาพการนอนดึกนะที่มันสุขภาพไม่ดีแล้วเนี่ยบางทีนอนดึกแพ้นอนไม่หลับเลยเคยเป็นเหมือนกันหรือบางคนก็กดดันเครียดทะเลาะ กับเพื่อนกลายเป็นสุขภาพจิตแย่อีกไม่คุ้มข้อ4อยากดูบอลให้สนุก เราต้องรู้จักปล่อยวางความคาดหวังคือจริงๆถ้าไม่คาดหวังเลยมันก็ไม่สนุกนะเออแพ้ก็ได้ชนะไม่ก็ได้อย่างเงี้ยเราคงไม่ดูหรอกมันต้องมีคาดหวังแต่ว่าไม่ใช่เยอะมากถ้าแพ้นี่แบบฉันชีวิตฉันพังเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมโน้ตนะการพนันฟุตบอลเนี่ยส่วนตัวนะไม่สนับสนุนเลยครับเพราะคุณจะดูบอลแบบกดดันแบบเครียดแบบไม่มีความสุขอ่ะยิ่งคุณเอาเงินจำนวนมากอ่ะที่เป็นค่าเทอมลูกที่เป็นอะไรต่างๆไปเล่นพนันฟุตบอลเนี่ยอันตรายมากๆอยากขอเชียร์แล้วกันนะผมก็ไม่อยากจัดใครหรอกแต่ว่าขอเชียร์ว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวดีกว่านะครับข้อ5ครับถ้ารู้จักถ่อมตัวเนี่ยความทุกข์เราจะลดลงอ่ะถ้ามุมในมุมของฟุตบอลนะคุณเป็นคนไม่ถ่อมตัวนะทีมคุณชนะแล้วคุณโม้ไปทั่วแล้วคุณเที่ยวไปแซกคนอื่นทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวทีมคุณไม่ชนะตลอดไปหรอกครับเดี๋ยวทีมคุณก็แพ้แล้วคราวนี้คุณก็จะกดดันเครียดโดนด่าเยอะแยะมากมายชนะก็ดีใจครับแต่ไม่จำเป็นต้องไปกดคนอื่นนี่คือมุมของความถ่อมตัวนะในการทำงานเหมือนกันคุณทำอะไรที่ประสบความสำเร็จคุณไม่ต้องมีโม้ไปทั่วฮะแล้วนอกจากโม้แล้วบางทนไปกดคนอื่นไอ้คนนั้นก็จอกว่าไอ้คนนี้ห่วยแตกว่าเดี๋ยวคุณก็ทุกข์ฮะเพราะคุณอยู่เป็นหลังเสือฮะคืออย่าตกมาแล้วกันตกมาคุณโดนยับเลยอ่ะเพราะว่าเขาเกลียดคุณมากๆครับก็ไม่รู้จะทำไปทำไมนะทำไปเพื่อให้คนเกลียดเงี้ยข้อ6ครับลองพิจารณาดูดีๆนะครับเวลาเราด่าทีมอ่ะเช่นทีมเราแพ้นี่ทีมมันห่วยผู้จัดการไม่ได้เรื่องเนี่ยจริงๆมันด่าเพราะทีมห่วยจริงหรือว่ามันด่าจริงๆแล้วคุณแค่ไม่อยากด่าตัวเองที่คุณไปเชียร์ทีมแบบเนี้ยเออจริงๆนะลองคิดดูดีๆนะไอ้คนที่คนด่าอาจจะเป็นตัวเรานะคุณไปเชียร์ทำไมถ้าเขาห่วยขนาดนั้นน่ะใช่ป่ะแต่คุณไม่อยากด่าตัวเองไงคุณก็เลยด่าทีมแล้วทีมชนะคุณก็อวยทีมกลายเป็นความสำเร็จของตัวเองมันเคยมีงานวิจัยอันนึงนะเป็นน่าจะเป็นคอลเลจฟุตบอลเนี่ยที่อเมริกานะฟุตบอลอเมริกาคืออเมริกันฟุตบอลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าทีมของมหาวิทยาลัยเราชนะเนี่ยเขาจะใช้ภาษาว่า we win ก็คือเราชนะคือเอาตัวฉันเข้าไปเกี่ยวด้วยแต่ถ้าทีมเนี้ยไปแข่งคนอื่นแล้วแพ้เนี่ยคนถามว่าเป็นไงสกอร์เป็นไงเขาจะบอกว่า they lose จะเขาจะไม่บอก we lose they คือไอ้ทีมนั้นมันแพ้เอาตัวเองออกเฉยเลยเป็น they เลยนะไม่ใช่ we ก็คือเขาไม่ใช่เรานะอันนี้คือจิตวิทยาของมนุษย์นะมนุษย์ต้องการเคลมความสำเร็จแต่ล้มเหลวโยนให้คนอื่นข้อ7ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราครับแต่ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อสิ่งนั้นอ่ะถ้ามิติฟุตบอลความพ่ายแพ้ไม่ได้ทำให้เกิดความทุกข์นะไอ้ตัวที่เกิดความทุกข์มันเกิดจากเราตอบสนองว่ามันไม่ได้เรื่องเลยอายเขาแน่นอนเลยน่าเกลียดเพราะนั้นความทุกข์มันหรือความสุขเนี่ยมันเกิดจากสิ่งนั้นน่ะถ้าเกิดเราแพ้แต่เราตอบสนองว่าเออดีเนอะเราได้ดูฟุตบอลสนุกเออเดี๋ยวนัดต่อไปมันก็มีต่อเราก็อาจจะไม่ได้ทุกข์ขนาดนั้นจริงมั้ยข้อ8ครับสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์ครับแต่เป็นเรื่องราวที่เราสร้างขึ้นหลังเหตุการณ์นั้นถ้าอย่างฟุตบอลน่ะทีมแพ้เนี่ยมันยังไม่ทำให้เจ็บปวดแต่เรื่องราวคือฉันไม่น่าโม้ไปเลยหรือเออเนี่ยแพ้เนี่ยมันอายจังเลยนะเราพ่ายแพ้อะไรเงี้ยหรือเราไม่ได้โปรโมทเนี่ยไม่ได้ตัวเหตุการณ์ไม่ได้ทำให้เจ็บปวดนะแต่การตีความหมายเรานั่นเองเรื่องราวที่เราสร้างอ๋อเรามันไม่ได้เรื่องเรามันสู้คนอื่นเขาไม่ได้เกิดมาเราสู้เขาไม่ได้ไม่มีวันสู้เขาได้ไอ้เรื่องราวที่สร้างนี่แหละครับตัวทำให้เราเจ็บปวดเลยข้อ9ครับไม่มีอะไรจะทำร้ายจิตใจเราได้ครับถ้าเราไม่อนุญาตให้สิ่งนั้นเข้ามาอาจารย์เขาด่าหนูถ้าคุณไม่อนุญาตให้มันเข้ามาในจิตใจคุณคือมันได้ยินน่ะมันก็กระทบแหละอันนี้ปกติแต่คุณอย่าปล่อยให้มันแบบจมอยู่กับมันน่ะบางคนเขาด่าเราทีนึงนะเราคิดกับมันทั้งวันเนี่ยด่าตัวเองซ้ำประมาณ20รอบเนี่ยคือเราอนุญาตให้มันเข้ามาซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือมันไม่มีใครหรอกครับโดนด่าแล้วรู้สึกยิ้มมีความสุขจังเลยอันนั้นมันหลอกลวงครับมันก็โกรธแหละมันก็หงุดหงิดแหละตัดทิ้งมันไว้ครับถ้ามันจะเข้ามารอบแรกก็พอยังคนทำเพจเนี่ยผมเข้าใจเลยนะบางคนเนี่ยเจอข้อความแซะเนี่ยบางคนเนี่ยหงุดหงิดทั้งวันเลยหรือหลายวันเลยนะทำไมมาแซะบางคนถึงขั้นที่อยากที่จะเลิกเขียนเลยนะทั้งจริงมีคนชมเรา99คนแซะอยู่คนเดียวแซะคือมาด่ามาอะไรเราอยู่คนเดียวแต่ของผมโชคดีนะไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้ามีนะผมก็ทิ้งไว้เลยแต่ถ้าแซะบ่อยๆผมก็บล็อกจบง่ายๆเลยข้อ10อย่าปล่อยให้อารมณ์มาควบคุมชีวิตเราครับ คือไม่ว่าอารมณ์ไหนก็ตามนะถ้าอารมณ์ลบเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วคุณโกรธทั้งวันคุณไม่มีความสุขหรอกแต่อารมณ์บวกมากๆแล้วมาควบคุมชีวิตเราก็ไม่ดีนะคุณจะมองโลกสวยไปหมดเลยโอ้ยทุกอย่างดีหมดดีหมดจริงๆมันไม่ได้ดีขนาดนั้นคุณก็ต้องมองโลกด้วยความเป็นจริงด้วยการปล่อยอารมณ์มาควบคุมชีวิตเราได้ 100% เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับข้อ11ครับเวลาเราหัวร้อนกับสิ่งไหนหัวร้อนคือโกรธนะคำแรกคำถามแรกที่ควรถามตัวเองคือจำเป็นกับชีวิตเราจริงมั้ยทีมแพ้อ่ะอย่างเงี้ยหัวโกรธหัวฟาดหัวเวียงเลยคือมันส่งผลต่อชีวิตเราอ่ะพรุ่งนี้เช้าทีมแพ้แล้วเงินเดือนเราลดหรือเปล่าหรือว่ามันทำให้ความสัมพันธ์กับครอบครัวเราแย่ลงมั้ยจริงๆแล้วเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยที่เราหัวร้อนที่เราโกรธเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตเราอ่ะขับรถเนี่ยโดนปาดหน้าเนี่ยถามจริงว่าจำเป็นกับชีวิตเรามั้ยที่เราจะต้องโกรธแล้วก็ไปปาดคืนแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็เลยเถิดไปมีเรื่องมีราวอ่ะก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ตัดสินใครเหมือนกันนะแต่ว่าผมว่าหลายๆครั้งมันบางทีมันอารมณ์ข้อที่เมื่อกี้ฮะอารมณ์มันมาควบคุมไงโหยปาดหน้าเจอกันหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เกินเลยมันก็เลยเถิดมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวที่มันทำให้ชีวิตเรายุ่งยากขึ้นไปอีกนะ12ครับการที่เรานิ่งเฉยต่อคำยั่วยุเนี่ยไม่ใช่ความพ่ายแพ้นะครับแต่ถือว่าเป็นชัยนะที่ยิ่งใหญ่ของจิตใจอ่ะถ้าเป็นฟุตบอลนะทีมแพ้ก็จะมีคำยั่วยุมาแล้วที่ก็บอกเป็นเกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาแซะกระจอกเหลือเกินนู่นนี่นั่นคุณมีทางเลือก2ทางครับ1คือสวนลุยแก้สิกระจอกแล้วก็ไม่จบแล้วก็ใช้เวลาทั้งวันหงุดหงิดอยู่กับเรื่องนี้ก็ได้นะครับแต่การนิ่งเฉยครับกระจอกเหลือเกินแล้วก็นิ่งไว้หูยอมแพ้ก็หรอไม่ครับนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของเราเลยครับเราไม่ลงไปลุยกับเขาให้เขาไปกับคนอื่นไปป้ายหน้าครับไปที่อื่นเลย13นะครับความสุขที่มั่นคงไม่ใช่ความสุขที่ได้จากคนอื่นมอบให้เราครับแต่เป็นความสุขที่เราสร้างขึ้นเองถ้าในฟุตบอลนะคุณไปผูกติดกับความสุขจากชัยชนะหรือความพ่ายแพ้อย่างเดียวเนี่ยคุณก็จะดูผ่อนไม่สนุกคุณก็จะกดดันคุณก็จะเครียดพอแพ้นี่คุณแบบต้องทุกข์เลยคุณก็ต้องรอมันคือมันไม่มีทีมไหนชนะตลอดไปอ่ะต่อให้ตอนนี้ทีมคุณเก่งมากได้แชมป์เดี๋ยวมันก็ตกครับมันเป็นวัฏจักรฮะผมยังไม่เคยเจอทีมไหนในประเทศไหนเลยนะที่ได้แชมป์ตั้งแต่เปิดลีกมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันไม่เคยแพ้ใครเลยนะไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขเกิดจากเราครับถ้าเราดูบอลแล้วก็มีความสุขจะชนะจะแพ้จะเสมอแน่นอนชนะก็มีความสุขมากหน่อยแพ้ก็มีความสุขน้อยหน่อยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างขึ้นมาเองได้เนี่ยไอ้นั่นคือความสุขที่ยั่งยืนนะการทำในสิ่งที่เราชอบเนี่ยคือสิ่งที่เราคอนโทรลได้แต่ผลลัพธ์ของมันเนี่ยอาจจะคอนโทรลไม่ได้ถ้าผมยกตัวอย่างส่วนตัวผมนะผมเล่นพิกเกอร์บอลเนี่ยผมไปแข่งเนี่ยผมไม่ได้ชนะทุกครั้งนะครับแพ้มากกว่าชนะด้วยนะครับในอัตราที่ใกล้ๆกันเนี่ยผมก็เลยบอกว่าถ้าผมจะเอาว่าถ้าผมเล่นพิกเกอร์บอลแล้วผมต้องชนะทุกครั้งเนี่ยผมอาจจะเลิกเล่นไปแล้วนะแต่ปัจจุบันคือความสุขนั้นมันเกิดขึ้นจากการได้เล่นครับการได้เล่นนี่ผมคอนโทรลได้ผลของการเล่นผมคอนโทรลไม่ได้แต่ผมได้เล่นเนี่ยผมคอนโทรลได้เพราะฉะนั้นใจชนะเกิดจากสิ่งนั้นครับ14ครับเวลาเราทุกข์เนี่ยให้เราคิดว่าช่วงเวลานี้ไม่ใช่ช่วงเวลาทั้งหมดในชีวิตเราครับแต่เป็นแค่เศษเสี้ยวของเวลาทั้งชีวิตครับผมเชื่อเลยว่าชีวิตเรามันต้องมีทุกข์แล้วก็มีสุขไอ้ช่วงสุขคุณคงไม่มีปัญหาหรอกแต่ช่วงทุกข์เนี่ยให้บอกนะมันแค่นิดเดียวเองผมเคยทำงานบางงานเนี่ยเคยเล่าให้ฟังนะทำงานรู้สึกแบบไม่อยากทำเลยเบิร์นเอาท์อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นช่วงเวลาเล็กๆในชีวิตเองแล้วนี่ก็ผ่านไปแล้วเรียบร้อยอันนั้นเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนที่มีความทุกข์อยู่ให้บอกตัวเองว่านี่คือช่วงเวลาเล็กๆในชีวิตเราแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปครับ15ครับถามตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นกำลังทำให้เราเป็นทุกข์อยู่หรือเปล่าง่ายๆครับถ้าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นกำลังทำให้เราเป็นทุกข์ก็เลิกซะถ้าเลิกไม่ได้ก็ลดลงซะเช่นคุณไปทะเลาะกับคนอื่นเรื่องฟุตบอลในโซเชียลมีเดียทำให้เรามีความสุขหรือมีความทุกข์ถ้าทำให้เราโกรธทั้งวันมีความทุกข์หยุดเถอะไม่มีใครบังคับจับมือคุณไปพิมพ์ด่าคนอื่นถูกป่ะเลิกเถอะจริงๆแล้วไปหาเรื่องทำสิ่งที่มันมีความสุขมากกว่าดีกว่า16ครับวินัยเนี่ยบางคนวินัยคือการทำร้ายตัวเองพยายามทำตัวเองให้นั่นไม่ใช่ฮะจริงๆวินัยคือการแสดงความรักของตัวต่อตัวเองในอนาคตถ้าคุณมีวินัยวันนี้นะคุณจะดีขึ้นแต่ผมก็เคยพูดอยู่ในพอดแคสต์อยู่หลายตอนนะว่าแต่เราใช้วินัยได้จำกัดนะถ้าใช้ระยะยาวเนี่ยเดี๋ยวมันก็พังเพราะนั้นคุณต้องเปลี่ยนวินัยให้เป็นนิสัยให้ได้ แล้วข้อ17นะครับชัยชนะและความสำเร็จเป็นสิ่งชั่วคราวข้อนี้ก็จะเป็นอีกข้อนึงที่ทำให้เราภาษาอังกฤษเรียกว่า humble คือถ่อมตัวคุณเก่งที่สุดตอนนี้ไม่ได้แปลว่าคุณเก่งที่สุดตลอดไปครับคุณชนะวันนี้ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้คุณจะชนะต่อคุณประสบความสำเร็จในวันนี้มันก็คือสิ่งชั่วคราวนะในอนาคตคุณก็อาจจะประสบความล้มเหลวมันผมแข่งพี่ก็บอกผมได้แชมป์เคยได้แชมป์ครับผมก็ไม่ได้บอกว่านี่ผมจะเป็นแชมป์ตลอดไปนัดถัดไปการแข่งถัดไปผมก็ตกรอบแรกก็ปกติถ้าเรายอมรับสัจธรรมข้อนี้ได้เนี่ยเราก็จะไม่เดือดร้อนนะครับก็เป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งเลยนะครับถ้าใครชอบฟุตบอลยิ่งชอบแต่ถึงไม่ชอบฟุตบอลนะเป็นเล่มที่อ่านง่ายนะครับ Stoic Kick Off นะครับ How to ดูบอลไม่ให้หัวร้อนแม้ทีมรักจะเล่นโคตรกากนะของคุณเสี่ยวนะ ZYO นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมล่าองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สุดคึกคักยะลามาราธอนครั้งที่6นักวิ่งเข้าร่วมงานสร้างสถิติใหม่กว่า 8,500 คนบรรยากาศการจัดการแข่งขันยะลามาราธอนครั้งที่6ในพื้นที่จังหวัดยะลานักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างประเทศสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน4ประเภทจำนวนทั้งสิ้น 8,519 คนประกอบด้วยมาราธอน 42.195 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรซึ่งทางเทศบาลนครยะลาได้จัดต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่6เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของเมืองยะลาเสริมสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดยะลาพร้อมทั้งการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับประชาชนสำหรับการปล่อยตัวมาราธอนระยะ 42.195 กิโลเมตรในเวลา 3 นาฬิกาจำนวนผู้เข้าร่วม592คนฮาล์ฟมาราธอนระยะ 21.1 กิโลเมตรเวลา 4 นาฬิกา 30 นาทีจำนวนผู้เข้าร่วม 1,533 คนมินิมาราธอนระยะ 10.5 กิโลเมตรเวลา 5 นาฬิกาจำนวนผู้เข้าร่วม 2,278 คนและฟันรันระยะ5กิโลเมตรในเวลา5นาฬิกา15นาทีจำนวนผู้เข้าร่วม 4,116 คนโดยมีนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานพร้อมด้วยนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาและคณะผู้จัดงานร่วมปล่อยตัวนักวิ่งบริเวณถนนสุขยางด้านหน้าสนามโรงพิธีช้างเผือกโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยว่าเทศบาลนครยะลาเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนยิ่งใหญ่แห่งปียะลามาราธอนครั้งที่6ชูจุดเด่นเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากลท่ามกลางทัศนียภาพเมืองที่สวยงามปลอดภัยและอบอุ่นด้วยรอยยิ้มต้อนรับจากคนในพื้นที่โดยมียอดผู้เข้าร่วมงานทุบสถิติสูงสุดตั้งแต่เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี2562โดยในปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 5,819 คนชาย 4,418 คนและหญิง 4,101 คนซึ่งในจำนวนนี้มีนักวิ่งต่างชาติเข้าร่วมถึง286คนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและชื่อเสียงของรายการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางวิ่งทุกระยะทางเทศบาลนครยะลาได้มีการปรับภูมิทัศน์รวมทั้งทัศนียภาพที่สวยงามสร้างสีสันให้เมืองยะลาไม่ว่าจะเป็นเส้นทางวิ่งที่ผ่านจุดภาพวาดเขียนสตรีทอาร์ตหลายจุดนอกจากนี้ตลอดเส้นทางวิ่งจะมีกลุ่มชาวยะลาที่รอต้อนรับนักวิ่งแต่งกายด้วยชุดแฟนซีทั้งการร้องเพลงเต้นรำเพื่อให้กำลังใจนักวิ่งและยังมีนักวิ่งที่แต่งชุดแฟนซีหลากหลายเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสีสันดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมเมืองยะลาและเป็น

0: การกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าพระธาตุพระธาตุหมายถึงเศษกระดูกของพระอรหันต์ที่เหลือหลังจากที่เผาศพแล้วหากเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้านิยมเรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุพระบรมธาตุหรือพระธาตุคำว่าสารีริกะแปลว่าเกี่ยวกับร่างกายพระธาตุของพระอรหันตสาวกและพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้ามีสันฐานและสีสันแตกต่างกันไปรายละเอียดมีกล่าวไว้ในคัมภีร์อรรถกถาหลายเล่มพุทธตำนานกล่าวว่ากษัตริย์ผู้มีบุญทรงพระนามพระเจ้าอโศกมหาราชได้ขุดพบพระบรมธาตุจำนวนมากฝังบรรจุอยู่ด้วยกันเมื่อพระเจ้าอโศกเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปที่แห่งใดก็ให้อัญเชิญพระบรมธาตุไปบรรจุไว้ในเจดีย์ให้ผู้คนกราบไหว้น้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณและพระธรรมของพระพุทธเจ้า
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th
10: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนมเทียน

ระพินกัดริมฝีปากเบาๆพยายามมองจ้องไปยังลานเบื้องล่างหน้าผาอันเป็นที่พักในตอนกลางวันเขารู้สึกว่าจะมีอะไรผิดปกติผิดแปลกไปเพราะมันแลโล่งผิดตาไปมากเนื่องจากก่อนจะไต่ขึ้นมาอาศัยนอนกันบนถ้ำเหล่านี้เห็นราวที่พวกกระเรียงขึงแขวนเนื้อช้างที่แล่เป็นริ้วๆไว้เป็นสายระยงระยางเต็มไปหมดเขาหันกลับขึ้นไปข้างบนร้องตะโกนบอกให้ยิงพลุขึ้นอีกลูกหนึ่งเพราะลูกแรกนั้นให้ความสว่างได้เพียงนาทีเดียวกลับดับมืดลงตามเดิมพอขาดเสียงบอกของเขาก็มีเสียงปังของพลุสัญญาณอีกหนึ่งนัดความสว่างสวัยของราวไพรเบื้องล่างก็ปรากฏขึ้นอีกดูนั่นระพินคริสติน่าร้องแหลมชี้มือลงไปเบื้องล่างจอมพรานหรี่ตาลงราวแขวนเนื้อช้างจำนวนมากที่กระเรียงแล่แขวนไว้เตรียมเป็นเสบียงบัดนี้ถูกมือลึกลับกระชากขาดลงมากองอยู่กับพื้นหมดสิ้นแล้วและเนื้อที่หวังไว้ว่าจะเป็นอาหารได้ก็ถูกเหยียบขยี้ลงไปกองคลุกอยู่กับฝุ่นดินหมดเป็นการจงใจเจตนาที่จะทำลายซะสิ้นมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกครับแม้ว่าจะใช้ความพยายามสักแค่ไหนนี่เป็นรายการตื่นเต้นกลางดึกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองพวกคุณกลับไปพักผ่อนตอนนอนหลับตามเดิมเถอะรับรองครับจากเวลานี้จนถึงสว่างจะไม่มีอะไรอีกแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ครับแล้วเขาบอกกับทุกคนนี่ใครเป็นคนยิงขึ้นเป็นคนแรกหัวหน้าคณะถามบุญคำครับนัดที่สองน่ะเป็นของจันทร์ขณะนั้นน่ะมันไต่คืบคลานเข้ามาจนเกือบจะถึงที่ทั้งสองนอนเฝ้าดักอยู่แล้วสำหรับบุญคำกับจันทร์น่ะวางใจได้เสมอครับเพราะนอนไวมากพวกนั้นซักถามด้วยความตื่นเต้นอยู่อีก 2-3 ประโยคแล้วก็ทยอยกันกลับเข้าไปนอนสำหรับอิซาเบลก่อนที่จะจากไปก็ถามเขาว่าระพินตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างล่ะก็เกือบปกติเหมือนเดิมแล้วล่ะผมนอนพักเต็มที่มาแต่หัวค่ำแล้วก็ได้น้ำเกลือช่วยขอบคุณมากเบลถ้าคุณจะขอบคุณสำหรับคืนนี้ก็ควรจะขอบคุณคริสนะที่เขาพยาบาลคุณอย่างเต็มที่เมื่อกี้ฉันเข้าไปตรวจดูถุงน้ำเกลือแล้วเหลืออีกไม่กี่สิบซีซีเท่านั้นมีรอยกระชากออกก็คงอีตอนที่คุณตื่นพรวดพราดขึ้นมานั่นแหละประเดี๋ยวก่อนนอนให้คริสแทงให้ใหม่นะไงๆก็ใส่เข้าไปให้หมดอย่าเหลือทิ้งไว้ล่ะกูไนท์ว่าแล้วแม่ผมแดงก็ตบที่ไหล่เขาแล้วก็เดินผละตามหลังพักพวกไปคงเหลือแต่เชิดวุฒิเท่านั้นที่นั่งลงข้างๆระพินเชิดวุฒิฉวยโอกาสตอนที่คริสติน่าตรงเข้าไปตรวจสายน้ำเกลืออันหลุดจากแขนของเขาอย่างกระทันหันกระซิบสวยชิบหายเลยผมระพินเหลือบดูหน้าลดนกไรเฟิลลงทำไมอ่ะคุณวุฒิก็กำลังมันอยู่ทีเดียวไอ้ผีนรกพวกนั้นก็ทำผิดเสียงปืนดังตู้มสวรรค์งี้ลุ่มกำลังฝันหวานอยู่หรอครับฮี่ทำเป็นไม่รู้เรื่องไปได้เชิดพุทธตบเข่าเขาแรงๆก็ตอนสี่ทุ่มไอ้คิดน่ะเบาตัวไปแล้วกับเบลแอบจูงกันเข้าไปหลบอยู่หลังกองสัมภาระสัญญากันไว้ว่าภาคดึกเป็นรอบของผมอุตส่าห์บอกว่ากลัวผีชวนมาเป็นเพื่อนให้คอยถือปืนคุมไว้แกล้งทำเป็นท้องเสียก็ซอกหน้าถ้ำที่ผมนอนน่ะมีหินเกลี้ยงเอ็นอยู่พอดีเลยก็เลยปล่ำตรงนั้นทีแรกก็ดีดดิ้นไม่ยอมแต่ประเดี๋ยวเดียวก็ยืนพิงผนังหินให้หาอินเสิร์ตเข้าไปได้ตั้งครึ่งเดียวเสียงปืนกันระเบิดตูมถอดมาแทบไม่ทัน 2-3 ครั้งมาแล้วนะพี่ผมไม่เคยบรรลุเป้าหมายที่แท้จริงเลยล่มซะก่อนออกทะเลมั่งไม่จะประคุณแหกปากร้องซะก่อนมั่งจะบ้าตายพรานใหญ่รูปหลังนายทหารรุ่นน้องอย่างปลอบใจหรืออย่างน้อยก็6ชั่วโมงก่อนสว่างก็พยายามใหม่ดิครับโถพยายามไรเล่าหลงเกิดเรื่องตูมตามขึ้นมาแบบนี้แม่นั่นคงไม่มีอารมณ์แล้วล่ะผมขืนขยิกขยิกมีหวังถูกยันด้วยเท้าเท่านั้นเบนไม่ได้หรอกบ้าบอเอาแน่ไม่ได้ไม่สบอารมณ์นะแม่ถีบเอาง่าย
ไอ้ครั้นได้จังหวะเหมาะแม่เปิดช่องให้ไอ้เรามันก็ไม่มีฝีมือเองกลายเป็นพญานาคหมดฤทธิ์พ่นพิษนอกถ้ำไปซะนี่ผมนี่มันแย่จริงๆขาดเรื่องนี้ไม่ได้มาเดินป่าเปลี่ยวๆแบบนี้ยิ่งหนักครับอีกคืนนี้มีหวังต้องกลับไปจ่ายตลาดนัดสนามหลวงไม่งั้นคงนอนไม่หลับระพินหัวเราะกึกกึกอดทนหน่อยครับคงจะมีจังหวะพญานาคไม่หมดฤทธิ์และสามารถพ่นพิษในถ้ำกับสักโอกาสหรอกไม่ช้าก็เร็วเรื่องแบบนี้เบนเขาก็ชอบอยู่แล้วเพียงแต่หาโอกาสให้สอดคล้องเท่านั้นงั้นเอางี้ไหมล่ะเดี๋ยวคุณนอนกับผมฮะอย่าพูดเล่นนะจริงๆผมจะแกล้งทำเป็นนอนหลับให้สนิทรับรองในถ้ำที่ผมนอนอยู่กับคริสนี่ไม่มีอะไรมาทำลายบรรยากาศแน่คริสนะเขาชอบคุณไม่ได้ชอบผมนิสัยของคริสก็ไม่เหมือนเบลผมว่าถ้าผมทำอะไรบ้าๆแทนที่จะถูกถีบอาจจะเป็นถูกลูกปืนเลยแม่ขนทองนี่เล่นด้วยไม่ได้หรอกถึงขนจะเป็นสีทองแม่ก็ไม่ได้ดอกทองหรอกผมดูท่าทีมานานแล้วนี่คุณคริสน่ะเขาไม่ได้ชอบผมหรอกอาจเป็นเพราะสงสารหรือมิฉะนั้นก็พยายามเอาใจเพราะเห็นว่าผมเจ็บป่วยเท่านั้นแล้วก็ถึงจะชอบก็ไม่ได้หมายความว่ารักแล้วเรื่องอย่างนี้คุณพุทธก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วฝรั่งเขาไม่ค่อยจะถือหรอกคุณมันสุดแต่โอกาสและจังหวะรายเบนนะคุณพุทธสบายอยู่แล้วเพียงแค่รอเวลาเหมาะเท่านั้นส่วนคริสนะผมยินดีหลีกทางให้เลยหรือจะให้สนับสนุนทางใดก็ยินดีทุกอย่างนะขออย่างเดียวอะอย่าถึงกับให้ต้องจับมัดมือมัดเท้าให้คุณก็แล้วกันนะนอนกับผมที่นี่คืนนี้ปูทางไว้ก่อนมันจะเป็นโอกาสแรกที่คุณอยู่ใกล้ชิดคริส2ต่อ2โดยไม่มีใครกันท่าเดี๋ยวผมก็หลับแล้วคุณวุฒินะได้เปรียบจะตายไปรูปก็หล่อพ่อก็รวยผมไม่ได้เป็นอย่างที่กรอนพาไปนะครับจะบอกให้ก็คงจะเป็นเพราะขาดคุณสมบัติข้อหลังนี่ละมั้งผู้หญิงถึงไม่ค่อยจะชอบยังไม่ทันจะจบประโยคดีคริสติน่าพูดตรวจสายน้ำเกลือและจัดที่นอนอันปัดเป๋ยุ่งเหยิงเพราะรพินเพ่นขึ้นพรวดพราดให้เรียบร้อยตามเดิมก็เดินตรงเข้ามาที่ทั้งสองอ่ะคนป่วยนอนได้ละเติมน้ำเกลือที่ค้างไว้ตามเดิมจนกว่าจะหมดตามคำสั่งของหมอนะโชคดีมากนะที่เพ่นพรวดพราดออกไปเมื่อกี้เนี่ยยังทรงตัวได้ดีไม่ตกเขาตายไปซะก่อนเสียงปืนนัดแรกที่ดังขึ้นจากบุญคำเนี่ยฉันไม่ตกใจสักเท่าไหร่หรอกแต่มาตกใจวิตอนคุณเพ่นลุกขึ้นยืนซะมากกว่ากลัวจะติ้งกลิ้งตกเขาระพินลุกขึ้นเดินเข้าไปตามคำสั่งของหล่อนแต่โดยดีแต่ก็ถือโอกาสนั้นฉวยข้อมือเชิดบุตรให้เดินตามเข้าไปด้วยครั้งแรกคริสติน่าก็ไม่สนใจอะไรนักพอเขาเอนตัวลงนอนที่เก่าก็จัดการแทงเข็มน้ำเกลือตามเดิมพอเสร็จสับหมุนตัวลงนอนบ้างก็เห็นเชิดวุฒิครึ่งนั่งครึ่งนอนอยู่ทางด้านที่หล่อนจะนอนอ้าวเข้ามาในนี้ทำไมล่ะวุฒิแยกไปนอนที่ของตัวได้แล้วอย่ามาชวนรพินคุยอีกเลยอยากจะคุยอะไรกันก็ค่อยพรุ่งนี้แล้วกันเขายังเป็นคนป่วยอยู่คริสผมน่ะชวนคุณเชิดวุฒิเข้ามานอนเป็นเพื่อนที่นี่เองแหละระพินบอกขณะที่พาดศีรษะลงกระเป้หลังแทนหมอนตามเดิมเห็นบอกว่าในถ้ำโน่นเบียดกันแน่นจนขยับตัวไม่ได้สัมภาระก็กินเนื้อที่เต็มไปหมดผมเห็นที่นี่ยังพอมีที่ว่างก็เลยชวนให้มันนอนด้วยกันที่นี่แม่ผมทองกระตุกหัวคิ้วนิดนึงจ้องหน้าระพินแต่เห็นเขาหลับตาลงอย่างง่ายๆจึงหันไปทางเชิดบุตรผู้อ้าปากหาวแล้วเหยียดตัวลงนอนข้างๆหน้าตาเฉยหล่อนนั่งกอดเข่าแล้วเอื้อมือมาพลิกไหล่เชิดบุตรที่ทำเป็นนอนตะแคงหันหลังให้เพื่อให้หันมาจ้องดวงตาด้วยแววค้นหาจะนอนที่นี่ด้วยเหรอก็ถ้าแม่ผมท้องน้องยาไม่รังเกียจเชิดบุตรเล่นสำนวนยิเกแล้วโอบแขนไปตวัดรอบสะโพกของคริสผู้ยังนั่งอยู่
หล่อนไม่แสดงอาการขัดขืนอย่างใดแต่ยังมองตาเช่นนั้นน้องยาแปลว่าอะไรจะแตกฉานภาษาไทยสักขนาดไหนมันก็ไม่ใช่ภาษาของหล่อนระพินผู้นอนฟังอยู่พยายามกลั้นหัวเราะเต็มที่น้องยาก็แปลว่าซิสเตอร์เมดิซีนยังไงล่ะ What หล่อนร้องเสียงสูงเปล่าพูดเล่นนะคุณจะรังเกียจไหมผมจะนอนเป็นเพื่อนระพินที่นี่อีกสักคนทำไมกลัวฉันจะเอายาตายฉีดให้เขาอย่างนั้นเหรอหรือว่าฉันคนเดียวคุ้มครองเขาไม่ได้ระหว่างที่เขาหลับผมรู้ว่าคุณปกป้องคุ้มครองและพยาบาลเขาได้อย่างวิเศษสุดแต่ให้ผมนอนที่นี่โดยสักคนไม่ได้หรือไงคริสท่านใดนั้นเองเงาของใครคนหนึ่งก็โผล่เข้ามาทางปากถ้ำอิสเบนนั่นเองหล่อนเดินตรงเข้ามาที่เชิดวุฒิก้มลงฉุดแขนกระชากขึ้นนี่อย่ารบกวนคนเจ็บวุฒิไปกลับไปนอนที่เดิมให้ไปจนกว่าคุณย้ายสัญญาก่อนสัญญาอะไรสัญญาว่าไม่ว่าจะในกรณีใดๆห้ามแหกปากลงเลงขึ้นกลางดึกผมเป็นคนขี้รำคาญอ่ะตกลงเชิดวุฒิยิ้มออกมาได้คว้าปืนรีบลุกขึ้นโดยเร็วแล้วเดินตามหลังอิสเบลต่อยต่อยออกไปแต่โดยดีคริสติน่าถอนใจยาวหันมาทางระพินผู้ยังหลับตาเหมือนจะเข้าสู่นิทราแล้วก้มลงไปชิดนี่คุณอย่าแกล้งทำเป็นหลับเร็วนักตอบคำถามของฉันก่อนไม่ได้แกล้งหลับหรอกหลับจริงๆหล่อนเอามือคีบขนตายาวของเขาแล้วกระตุกเบาๆอ๋อนี่คนหลับพูดได้อย่างนั้นเหรอก็หลับนอกแต่ตื่นในยังไงล่ะคุณเสียแรงนะระพินเสียแรงอะไรก็เสียแรงที่ฉันให้ความไว้วางใจและมีความปรารถนาดีต่อคุณแต่คุณน่ะกลับมีเล่ห์เหลี่ยมกับฉันคริสติน่าต่อว่าแผ่วเบาแล้วเอนตัวลงนอนหงายตาลืมโพลงดูเพดานหินย้อยในถ้ำไม่ได้ขยับเข้าไปชิดหรือให้ร่างกายส่วนใดแต่ต้องถูกตัวระพินอีกเลยบนนอกชานบ้านพักของระพินที่หนองน้ำแห้งเสียงจุด300เวเธอร์บีแมกนัมที่แผดเปรี้ยงกึกก้องขึ้นในห้องซึ่งดารินหายเข้าไปทำให้ทุกคนที่นั่งรวมกลุ่มปรึกษากันอยู่สะดุ้งสุดตัวร้องลั่นขึ้นเสียงปืนดังมาจากห้องน้อยนี่มันเกิดอะไรขึ้นทุกคนเพ่นพรึบขึ้นพร้อมกันหมดแม้แต่นานอินและนายอัมพลเชษฐาอนุชาและชัยยันกระโจนกันคนละ2-3 ก้าวก็เข้าถึงห้องนอนที่เห็นน้องสาวคนเล็กของตระกูลหายเข้าไปแล้วผลักประตูผางถลันเข้าไปพร้อมกันอย่างตกใจขีดสุด

สียงปืนดังมาจากห้องน้อยนี่มันเกิดอะไรขึ้นทุกคนเพ่นพรึบขึ้นพร้อมกันหมดแม้แต่นานอินและนายอัมพลเชษฐาอนุชาและชัยยันกระโจนกันคนละ 2-3-9 ก็เข้าถึงห้องนอนที่เห็นน้องสาวคนเล็กของตระกูลหายเข้าไปแล้วผลักประตูผางถลันเข้าไปพร้อมกันอย่างตกใจขีดสุดสิ่งที่เห็นในเงาตะคุ่งของห้องที่ดับไฟมืดนั้นดารินวราฤทธิ์ยืนอยู่ที่หน้าต่างยังประทับไรเฟิลอยู่ใครคนหนึ่งที่เพ่นเข้ามามีไฟฉายติดมือเข้ามาด้วยจึงฉายสว่างจ้าและใครอีกคนหนึ่งก็กระโดดเข้าไปที่ตะเกียงนีออนแบตเตอรี่อันตั้งอยู่บนโต๊ะริมเตียงภายในห้องนั้นกดสวิตช์ให้แสงสว่างนวลขึ้นน้อยมีเสียงเรียกประสานพร้อมกันขึ้นอีกจากพี่ชายสองและเพื่อนชายหนึ่งราชสกุลสาวตบลูกเลื่อนขึ้นแล้วกระชากถอยหลังปลอกกระสุนที่เพิ่งยิงสดๆร้อนๆกระเด็นลงมากริ้งอยู่กลางพื้นห้องริมเตียงนอนตาของหล่อนยังคงมองจับนิ่งไปยังความมืดเบื้องนอกอยู่เช่นนั้นและไม่ได้แสดงความสนใจเลยว่าบัดนี้เบื้องหลังรอบตัวพี่และเพื่อนตลอดจนพรรคพวกคนอื่นๆที่เพ่นเข้ามาจะอยู่ในสภาพเช่นไรบ้างเชษฐาพุ่งเข้าชิดตัวน้องสาวจับไหล่ไว้แน่นสำรวจสีหน้าเขม็งในขณะที่อนุชาและชยันช่วยกันฉายไฟฉายกราดออกไปยังพื้นเบื้องล่างของบ้านพักทั้งในแนวสูงและแนวต่ำแต่ก็มองไม่เห็นอะไรผิดปกติทั้งสิ้นเกิดอะไรขึ้นน้อยยิงอะไรพี่ชายกลางถามเกือบจะเป็นเสียงตะโกนดารินนิ่งอยู่เกือบอึดใจเต็มแล้วตอบอย่างชนิดที่ใครก็คาดไม่ถึงว่าเปล่าไม่ได้ยิงอะไรนึกกลุ้มๆรำคาญใจขึ้นมาก็เลยทดลองไรเฟิลกระบอกเก่าของน้อยเล่นงั้นแล้วก็ยิงส่งเดชออกไปไม่มีจุดหมายหรอกขอโทษด้วยที่อาจทำให้ทุกคนตกอกตกใจเอ๊ฉันว่าเธอจะฟุ้งซ่านใหญ่ซะแล้วนะน้อยก็บอกอยู่หยกๆก่อนจะเข้ามาในนี้ไว้กินยานอนหลับแล้วก็นอนซะชยาพูดเอ็ดชยันพูดเอ็ดตะโรลั่นก็พอคล้อยลับหลังเข้ามาในนี้อึดใจเดียวเสียงปืนก็ดังยังก็ฟ้าผ่าใจหายใจคว่ำหมดนึกว่าทำปืนลั่นหรือระเบิดขมองตัวเองก็หายแล้วหรือยังไงน้องสาวคนเล็กของตระกูลยิ้มแค้นๆไม่มีใครอ่านความหมายของรอยยิ้มนั้นได้พูดเบาๆอย่างไม่สนใจหรือแยแสกับสภาพตกอกตกใจของพรรคพวกทุกคนว่าขอโทษอีกครั้งนะก็นึกว่าฉันทำปืนลั่นกันแล้วกันแล้วหล่อนก็หยิบไฟฉายส่องไปที่ต้นไม้ตายซากอันเป็นที่เลื้อยพันของเถาฟักข้าวรอยกระสุนเจาะทะลุผ่านปรากฏเห็นขาวเวอร์เพราะเปลือกแห้งๆตำแหน่งนั้นของมันปลิวหลุดออกไปทั้งกระบี่คุณหญิงครับผมว่าระงับอกระงับอกระงับใจไว้ซะมั่งเถอะครับผมรู้สึกว่าคุณหญิงกำลังวุ่นวายเต็มที่นะครับนายอัมพลพูดด้วยเสียงสั่นเครือหน้าเขายังขาวซีดเพราะความตกใจเสียงปืนเมื่อตะกี้นี้อยู่นานอินเองก็อ้าปากหวอเมื่อโผล่หน้าเข้ามาในห้องบ่นงึมงำฟังไม่ได้สับไม่มีใครสามารถเข้าใจอะไรได้ทั้งสิ้นอนุชาและชายันทำท่าจะตั้งคำถามหรือโวยวายต่อไปแต่พี่ชายใหญ่ยกมือขึ้นช้าๆพูดเสียงเรียกเอาละไม่มีอะไรหรอกทุกคนออกไปนอกห้องนี้ได้แล้วปรึกษาหารือหรือจัดข้าวของอะไรก็ว่ากันไปตามเดิมฉันจะดูแลน้อยเองทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งของหม่อมราชวงศ์เชษฐาภายหลังจากบ่นอะไรกันแซ่บไปหมดอึดใจต่อมาภายในห้องนั้นก็เหลือเพียงน้องสาวเล็กกับพี่ชายใหญ่ตามลำพังเชษฐาคงจ้องหน้าดารินด้วยประกายตาลึกอยู่เช่นนั้นแล้วส่องไฟฉายไปยังตำแหน่งต้นไม้ตายซากนั้นอีกครั้งอย่างพิจารณาเขาดูเหมือนจะเป็นคนเดียวที่สังเกตเห็นได้ว่าดารินยิงไปยังที่ไหนเกือบ2 นาทีเต็มๆเพียง
พี่ชายน้องสาวไม่ได้พูดคำใดกันเลยคุณชายใหญ่ดับไฟในห้องให้มืดมิดลงเหมือนเดิมแล้วฉายไฟไปยังต้นไม้ต้นนั้นอีกจากนั้นก็ดับไฟฉายลงยืนพิจารณาเงียบๆในความมืดเขาทำสลับกันเช่นนั้นอยู่สองสามครั้งก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นภาพอะไรทั้งสิ้นนอกจากเงาตะคุ่มของลำต้นและเถาฟักข้าวที่ขึ้นพันเป็นซุ้มและพี่ชายใหญ่ผู้สุขุมรอบคอบรู้จิตใจของน้องสาวคนเล็กมากที่สุดก็เปิดตะเกียงนีออนแบตเตอรี่ขึ้นตามเดิมพยักหน้าเรียกดารินผู้ยืนนิ่งอยู่ริมตู้ปืนให้เข้ามาใกล้โอบกอดไหล่ไว้ดึงให้มาหยุดยืนอยู่เคียงคู่กันที่หน้าต่างบานนั้นน้อยน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเมตตาพี่ไม่คิดเหมือนอย่างที่พวกนั้นคิดหรอกนะคือไม่คิดว่าน้อยเกิดบ้าคลั่งอะไรขึ้นมาถึงได้ยิงไรเฟิลขึ้นแล้วก็ยิงไปที่ต้นไม้ต้นนั้นไหนลองบอกสิน้อยเห็นอะไรหญิงสาวกล้ำกลืนอะไรบางอย่างลงลำคออันแห้งผากฝืนยิ้มเชษฐาสังเกตเห็นว่ามือของน้องสาวยังสั่นอยู่ริกริกก็บอกแล้วไงคะว่าน้อยลองทางปืนเพียงแต่ผิดกาลเทศะไปหน่อยเท่านั้นคือมายิงเอาในช่วงเวลาเช่นนี้ทำให้ทุกคนตกอกตกใจไปหมดหล่อนพยายามทำเสียงให้เรียบปกติที่สุดปิดลูกเลื่อนเข้าที่ลดนกลงแล้วถอนใจยาววางปืนคู่ชีพกระบอกนั้นลงบนที่นอนเดินไปนั่งประสานมืออยู่บนเตียงเชษฐาเข้ามานั่งข้างๆจับไหล่ทั้งสองให้หันมาเผชิญหน้าแล้วทำไมจะต้องปิดไฟทำไมจะต้องปิดพี่ด้วยพี่รู้นะว่าน้อยต้องมีเหตุผลแม้ว่ามันจะเป็นเหตุผลที่คนอื่นๆจะไม่เข้าใจหรือรับฟังไม่ได้แต่พี่รับฟังได้เสมอบอกพี่ตามตรงดีกว่าน้อยตอนนี้เราอยู่กันแค่สองคนเท่านั้นไม่มีใครราชสกุลสาวโผล่เข้ากอดคอพี่ชายใหญ่ไว้แน่นแล้วซุกหน้าลงกะไหล่ร้องไห้เงียบๆเชษฐาลูบแผ่นหลังพร่ำปอบโยนอยู่นานหล่อนจึงบอกเสียงเครือว่าพี่ใหญ่คะตาน้อยฝาดค่ะแต่มันฝาดซ้ำๆซักๆหลายครั้งติดต่อกันยืนอยู่ที่หน้าต่างนั่นมองไปในความมืดเห็นอะไรก็ไม่ทราบรูปร่างเหมือนเสียงของหล่อนขาดหายไปเหมือนอะไรน้อยเหมือนไอ้นักโบสถ์ล้วนมันไตรค่ะมันไตรเหรอค่ะพี่ใหญ่มันแน่ๆเลยหรือวิฉะนั้นก็เงาภาพหลอนของมันที่ยังติดตาน้อยอยู่น้อยเธอก็รู้อยู่แน่แก่ใจแล้วนี่ว่ามันไตรน่ะมันพินาศไปแล้วระพินกับบุญคำเผาซากของมันกลายเป็นขี้เถ้าปนไปตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วค่ะน้อยรู้ค่ะน้อยเข้าใจแต่ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี่มันเหมือนกับว่าน้อยสร้างภาพของมันขึ้นมาเองโดยสังหรณ์ว่าวิญญาณของมันไตรยังไม่สลายไปผุดไปเกิดหากแต่ยังวนเวียนผูกอาฆาตพยาบาทอยู่มันมายืนอยู่ที่นั่นค่ะหล่อนชี้มือออกไปทางนอกหน้าต่างมันกวักมือเรียกน้อยพอฉายไฟก็หายไปดับไฟมืดทีไรเห็นทุกทีแล้วก็มีเสียงเตือนอย่างประหลาดของอะไรสักอย่างหนึ่งแว่วมาจากจิตหรือประสาทหูน้อยไม่แน่ใจค่ะเสียงนั้นบอกกันน้อยว่าขณะนี้ระพินกำลังเผชิญกับอันตรายลี้ลับชนิดนี้อยู่ความรู้สึกของน้อยเมื่อตะกี้นี้แทบจะบ้าตายน้อยก็เลยยิงออกไปที่ภาพนั้นแต่ปรากฏว่ามันไม่มีอะไรเลยนอกจากต้นไม้ยืนต้นตายซากและเถาต้นฟักข้าวที่ขึ้นพันสรุปก็คือตาก็ฝาดหูก็เฟื่อนไปชายันกับพี่กลางผู้ถูกแล้วล่ะค่ะน้อยฟุ้งซ่านไปเองแท้ๆเชษฐาถอนใจเฮือกเต็มไปด้วยความห่วงและสงสารสภาพทางจิต
อันอ่อนแอของน้องสาวเป็นที่สุดน้อยพรุ่งนี้เราจะเดินทางติดตามเขาแล้วนะและหนานอินก็ให้คำรับรองว่าไงๆเราก็ต้องตามจนพบให้ได้แล้วเชื่ออะไรพี่สักอย่างได้ไหมหล่อนพยักหน้ากรีดนิ้วเช็ดน้ำตาแล้วสะบัดออกไปน้อยเชื่อพี่ใหญ่ทุกอย่างค่ะวาเลียมอยู่ไหนแทนคำตอบดารินล้วงกระเป๋าเสื้อคลุมหยิบถุงพลาสติกเล็กๆขึ้นมาหล่อนพกติดตัวอยู่แล้วกี่มิลลิกรัมแล้วเนี่ย5ค่ะพี่ชายใหญ่เดินไปรินน้ำจากเหยือกที่ตั้งอยู่บนโต๊ะลงแก้วครึ่งหนึ่งแล้วถือกลับมาส่งให้น้อยพี่ไม่ใช่หมอนะแต่เมื่อตัวหมอเองเกิดป่วยขึ้นมาซะแล้วเช่นนี้พี่ก็ต้องเป็นหมอแทนให้เอาละกินเสียนะนี่น้ำอย่างน่าสมเพชที่สุดสัญญาแพทย์สาวมือเกียรตินิยมหย่อนยาระงับประสาทเข้าปากแล้วจิบน้ำกลืนเข้าไปเอนตัวลงนอนตามคำสั่งของพี่ชายช้าๆในลักษณะหงายเหยียดยาวเชษฐาคลี่ผ้าห่มออกคลุมให้จากปลายเท้าจรดอกภาวนาพุทโธพุทโธซ้ำๆอยู่เช่นนี้นะประเดี๋ยวน้อยก็หลับเองหลับอย่างสนิทและไม่ฝันร้ายอะไรอีกเลยพรุ่งนี้จะตื่นขึ้นมาด้วยความแช่มชื่นสดใสและเมื่อนั้นแหละงานสำคัญของเราจะเริ่มต้นพี่ใหญ่คะน้อยจะขออะไรพี่ใหญ่บ้างอะว่ามาสมมุตินะคะแม้จะเพียงแค่ไม่ถึง 1% แห่งความหวังถ้าหากว่าว่าไปให้จบกระแสความอย่าอ้ำอึ้งอยู่ถ้าหากว่าเราเอาตัวระพินกลับคืนมาได้น้อยไม่ยอมที่ใจเขาอยู่ที่นี่อีกแล้วแต่จะเอาตัวไปด้วยน้อยอยู่ที่ไหนเขาจะต้องอยู่ที่นั่นพี่ใหญ่จะรังเกียจไหมคะเชษฐายิ้มขรึมขรึมจับปลายคางน้องสาวบีบเบาๆตกลงน้อยตกลงโดยใจจริงแล้วนะพี่ไม่เคยคิดรังเกียจระพินนะไม่ว่าสถานภาพทางสังคมเขาจะแตกต่างกับเราสักแค่ไหนแต่น้ำใจของเขาสูงสุดเท่าที่มนุษย์สามัญคนหนึ่งจะมีได้อย่าว่าแต่น้อยเลยถึงพี่เองก็ประทับใจมากมิฉะนั้นก็คงไม่ลงทุนด้วยชีวิตเสี่ยงมาในครั้งนี้หรอกดารินคว้าเอามือพี่ชายไปกอดแน่นยิ้มทั้งน้ำตาซึมแล้วพี่กลางล่ะคะพี่กลางจะมีความคิดเหมือนพี่ใหญ่หรือเปล่าพี่แน่ใจนะถึงกลางเองก็ย่อมจะมีความรู้สึกชนิดนี้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพี่หรอกกลางน่ะความจริงตายไปจากโลกภูมิศาสตร์นี่แล้วแต่เขาเกิดใหม่เพราะระพินไพรวันเขาอาจจะผงผางวางท่าไปงั้นเองแต่แท้ที่จริงแล้วน่ะกลางเขายินดีต้อนรับระพินเป็นเครือญาติก่อนพี่ซะด้วยซ้ำดารินสูดลมหายใจลึกสีหน้าแช่มชื่นมีสีเลือดขึ้นทันทีจากความซีดเซียวพี่ใหญ่คะเป็นความผิดของน้อยหรือเปล่าคะที่รักเขาจนหมดหัวใจไม่ใช่ความผิดแต่มันควรจะเป็นเช่นนั้นถ้าน้อยเป็นคนมีหัวใจ

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนไอ้งาดำแทร็กที่158

พี่ใหญ่คะเป็นความผิดของน้อยหรือเปล่าคะที่ภายหลังจากเรากลับจากเทือกพระศิวะแล้วน้อยกลับปล่อยทิ้งเขาไว้ที่นี่ตามลำพังเนื่องจากคิดไม่ถึงว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาแทรกแยกเขาไปเสียจากน้อยก็ไม่ใช่ความผิดอีกนั่นแหละน้อยเป็นแค่เพียงประมาทชะล่าใจไปหน่อยเท่านั้นซึ่งพี่ทั้งสองคนก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะแนะนำอะไรเธอในขณะนั้นได้เลยเพราะเห็นเธอก็มีทีท่ากระบิดกระบวนเล่นองค์เอาชั้นเอาเชิงอยู่เหมือนกันระพินจะเข้ากับพวกเราได้ไหมคะในสังคมของชาวเมืองน่ะทำไมจะไม่ได้ถ้าเขาแน่ใจว่าน้อยรักเขาจริงต้องการเขาจริงและพี่ทั้งสองก็ไม่รังเกียจเขาระพินเป็นคนมีการศึกษาสูงผ่านโลกที่เจริญขีดสุดมาแล้วเขาไม่ใช่คนด้อยพัฒนาเว้นไว้แต่จะแกล้งทำตัวให้ด้อยไปอย่างนั้นเองเพราะประชดประชันเครียดแค้นสังคมหน้าไหว้หลังหลอกดารินวราฤทธิ์หลับตาลงพึมพำค่ะถ้าเช่นนั้นน้อยก็สบายใจแล้วล่ะไม่มีอะไรที่จะติดข้องอีกแล้วทั้งสิ้นและคืนนี้คงจะหลับได้อย่างสบายที่สุดตรีสวัสดิ์นะคะพี่ใหญ่พบกันพรุ่งนี้เช้าค่ะอดีตท่านทูตทหารบกเชื้อพระวงศ์ตบที่ศีรษะน้องสาวเบาๆแล้วหรี่ตะเกียงให้เดินแผ่วเบาออกไปจากห้องดารินพนมมือขึ้นจรดสวงอกภาวนาสวดมนต์มิช้ามินานหล่อนก็พลอยหลับสนิทไปด้วยมือที่ประสานกันอยู่บนสวงอกเช่นนั้น

ครั้นแล้วราตรีนั้นก็ผ่านพ้นด้วยอรุณรางที่ย่างเยือนเข้ามายังบริเวณหุบผาตะเคียนทองคริสติน่าผู้จัดว่านอนไวและตนเองก็มีกังวลที่สุดรู้สึกตัวลืมตาขึ้นก็พบว่าระพินไพรวันหายไปจากที่นอนของเขาซะแล้วถุงน้ำเกลือยังแขวนอยู่กับเสาแต่หมดเกลี้ยงและเข็มก็ถูกถอดทิ้งไว้พร้อมกับสายยางแสดงว่าเจ้าตัวถอดออกเองความสว่างสีเทาๆเพิ่งจะส่องลอดปากโพรงถ้ำเข้ามาเท่านั้นและเป็นม่านมัวไปด้วยละอองหมอกหล่อนได้ยินเสียงตะโกนพูดจากันอยู่ด้านนอกระหว่างพวกพรานพื้นเมืองของระพินและลูกหาบอันหมายถึงว่าพวกนั้นก็ตื่นกันหมดแล้วเช่นกันจึงคว้าปืนประจำตัวและสังเกตเห็นอีกว่าไรเฟิลของระพินหายไปพร้อมกับเจ้าของด้วยคริสติน่าลุกขึ้นและออกมายืนตรงบริเวณหน้าถ้ำโดยเร็วพยายามจะกวาดสายตามองแต่ก็เห็นอะไรได้ไม่เกิน 5-6 เมตรเท่านั้นเพราะละอองหมอกอันเย็นฉ่ำลงหนาทึบไปหมดและบริเวณชานหินที่ยืนอยู่ก็เปียกและลื่นมากจึงตะโกนเรียกนามเขาระพินอย่าเพิ่งก้าวหรือไต่ลงมานะคริสหินกำลังลื่นมากอยู่บนนั้นก่อนเสียงเขาตอบมาจากเบื้องล่างไม่ห่างลงไปนักแต่ก็มองไม่เห็นตัวคุณอยู่ไหนนะระพินกำลังทำอะไรอยู่กำลังตรวจร่องรอยอะไรหน่อยคุณไต่เข้าไปในถ้ำที่พวกเรานอนรวมกันอยู่และปลุกพวกเขาด้วยถ้าเขายังไม่ตื่นบอกให้ทุกคนทานอาหารเช้าซะเลยแล้วก็อยู่กันบนนั้นก่อนจนกว่าแดดจะออกและหมอกจางเห็นอะไรถนัดกว่านี้กำชับอีกครั้งนะอย่าพยายามไต่ลงมาเป็นอันขาดจะเกิดอุบัติเหตุได้คุณเป็นไงมั่งระพินสบายดีแล้วเหรอไม่ต้องห่วงผมปกติเหมือนเดิมแล้วอีกสักครู่จะขึ้นไปพบทุกคนที่ถ้ำใหญ่เตรียมอาหารไว้เผื่อผมด้วยทั้งสองฝ่ายตะโกนพูดกันโดยไม่เห็นตัวตกลงว่าแต่ตอนนี้คุณอยู่กับลูกน้องเหรอใช่อยู่กับบุญคำคริสติน่าปัดแขนเสื้อแจ็คเก็ตดูนาฬิกาขณะนั้นเป็นเวลา6นาฬิกากับ10นาทีอีกนานไหมนี่แดดถึงจะออกแล้วหมอกจะจางแล้วราว8โมงโอ้อีกตั้งนานคุณนอนพักต่ออีกสัก2ชั่วโมงก็ยังไหวนะอย่าเพิ่งให้พวกคุณคนไหนเคลื่อนไหวออกนอกที่พักในตอนนี้เพราะยังทำอะไรไม่ถนัดหรอกแล้วคุณลุกขึ้นไปทำไมเล่าหน้าที่ของผมคุณก็รู้อยู่แล้วอย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้เลยผมขี้เกียจตะโกนแล้วประโยคหลังดูเหมือนจะตัดบทคริสติน่าชะโงกเข้าไปในถ้ำที่นอนเฝ้าเขาตลอดคืนอันมีครอบครัวของสะเอิงนอนอยู่ด้วยอีกมุมหนึ่งเห็นสะเอิงและลูกเมียยังนอนเบียดกันเป็นกลุ่มจึงถอยผละออกมาค่อยๆเกาะแง่หินไต่ไหลผาบริเวณนั้นซึ่งไม่กว้างมากนักเลาะเลียบไปยังถ้ำใหญ่ที่พักพวกและสัมภาระเก็บไว้เมื่อโผล่เข้าไปก็ยังเห็นพวกนั้นนอนเรียงรายหลับสนิทกันอยู่ไฟที่ก่อไว้หน้าปากถ้ำมอดดับลงหมดแล้วและไม่มีเชื้อฟืนที่จะเติมอีกความหนาวเย็นของอากาศยามเช้าตรู่บนหน้าผาทำให้ทุกคนนอนกันตัวงอก่องอขิงมันเป็นเวลาที่ทุกคนหลับอย่างสบายที่สุดและไม่มีเหตุผลใดที่หล่อนจะต้องปลุกขึ้นมาในยามนี้ก่อนจึงค่อยๆ ย่องเข้าไปค้นหาก้อนแก๊สสำเร็จรูปสำหรับก่อไฟหุงต้มในห่อสัมภาระออกมาวางกับพื้นและจุดไฟเป็นเปลวขึ้นเพื่ออาศัยผิงไออุ่นตนเองนั่งเอาหลังพิงผนังหินไม่ได้คิดที่จะนอนต่อใดๆทั้งสิ้นเพราะประสาทตื่นพร้อมแล้วถือโอกาสต้มน้ำจากหม้อสนามเพื่อเตรียมชงกาแฟจากเปลวไฟนั้นไฟในตัวด้วยขณะนี้ระพินกับสมุนมือขวาตาเท่าบุญคำกำลังยืนอยู่ที่แง่ตะพักหรือแท่นหินตำแหน่งที่ไอ้ซากมหาการ
จะสุสานนิทรานครถูกลูกปืนอาคมของบุญคำหล่นลงมาคว่ำหน้าคาพาดอยู่กาแง่หินลักษณะไม่ผิดอะไรกับเง่าไม้ทั้งดุ้นซึ่งเป็นสภาพปกติของศพอาบยาที่หาอายุไม่ถูกมันไม่ได้กระดิกกระเดี้ยหรือเคลื่อนไหวผิดจากสภาพเดิมกับที่หล่นลงมาในครั้งแรกเลยและมายืนพิจารณากันใกล้ๆเช่นนี้มันก็ไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นนอกจากซากโบราณไม่ทราบสักกี่สิบหรือกี่ร้อยศตวรรษมาแล้วแต่ก็เป็นซากที่ยังสมบูรณ์ไม่มีส่วนใดชำรุดนอกจากรอยกระสุนแผลเล็กๆของบุญคำที่ยิงทะลุหน้าอกผ่านออกด้านหลังเหมือนยิงทะลุยางรถยนต์เนื่องจากแนวทางของกระสุนไม่ได้ผ่านกระดูกนายไอ้ตัวนี้นะไม่มีทางจะลุกขึ้นมาเดินได้อีกแล้วล่ะเพราะเจอกระสุนคลุกยันอีเป๋อของบุญคำเขาถึงไอ้ตัวที่โดนลูกปืนของจันก็เหมือนกันแหละไม่รู้ตอนนี้มันค้นหาพบแล้วหรือยังก็คงจะกลิ้งไปติดค้างอยู่ตรงไหนสักแห่งนึงแน่ๆแต่สำหรับตัวที่นายยิงผ่ากะโหลกไปทั้งซี่ยังไม่แน่นะว่ามันจะไปกองอยู่ที่เก่าหรือเปล่าแล้วบุญคำก็ไม่สบายใจนักนะแต่ไปเจอไอ้ตัวหัวกะโหลกมันหายไปครึ่งซี่เดินทื่อเข้ามาเยี่ยมเราอีกตะพรานเท่ากระซิบกับเขาเบาระพินควักผ้าขนหนูออกมาจากอกเสื้อเช็ดใบหน้าอันเปียกชื้นไปด้วยละอองหมอกของเขานี่บุญคำเราเห็นจะต้องเจอกับมันไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดถ้าหากเรายังค้นไม่พบป่าช้าของมันตรงที่นายทหารชัยยันกับนายแหม่มมาเรียไปติดขังอยู่ในคราวนั้นมันไตรจะต้องใช้มนกาลีของมันเรียกมาได้เรื่อยๆเออแล้วเอาไงกันดีนายถ้างั้นน่ะก็มีอยู่ทางเดียวอะถ้าผ่านห้วยเสือร้องไปแล้วเราเห็นจะต้องค้นหาสุสานของนิทรานครให้พบแล้วก็หาทางสกัดกั้นหรือล้างไอ้ซากผีหมื่นปีในสุสานนั่นให้หมดไม่งั้นมันก็ต้องโผล่ออกมาตามรังควานเราไปจนถึงที่สุดนั่นแหละไม่เพียงแต่เรียกผีดิบออกมาจากป่าช้าให้มาจ้องเล่นงานเราเท่านั้นมันยังบังคับขลุ่งช้างได้อีกบุญคำก็ว่าเราเห็นจะต้องฟาดกับมันแบบนั้นแหละนายว่าแต่นายจะบอกกับฝรั่งพวกนั้นว่ายังไงล่ะแกถามอย่างเป็นห่วงแทนเพราะถึงยังไงบุญคำก็ไม่ใช่คนโง่นักแล้วก็เข้าใจอะไรได้ดีพอควรมันจำเป็นใช่แล้วล่ะบุญคำที่ฉันจะต้องเล่าความจริงทั้งหมดที่เคยเกี่ยวเนื่องกับพวกเราในครั้งนั้นให้พวกเขาฟังทั้งที่ก็ไม่เคยคิดเลยนะว่าจะต้องบอกเกี่ยวกับความลี้ลับของนิทรานครและมันไตรและพวกนั้นมันจะยอมเชื่อนายเหรอระพินกระดกปลายลิ้นเกลี่ยริมฝีปากถ้าไม่ยอมเชื่อก็ช่วยไม่ได้นะเหตุการณ์มันพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนกันกับตาทุกคนแบบนี้แล้วเอาละเราไต่ต่ำกันลงไปอีกสักหน่อยฉันจำได้ว่ายิงไอ้ตัวที่สามหล่นไปทางโน้นนะดูซิว่ามันอยู่ที่เดิมหรือเปล่าหรือว่าดอดหนีไปได้อีกเพราะลูกปืนของฉันมันไม่ได้คลุกยันอีเป๋ออย่างที่บุญคำทำไว้ซะด้วยบ่าวนายทั้งคู่พากันเดินไต่แง่หินต่ำลงไปอีกท่ามกลางละอองหมอกที่ยังคลุมอยู่เป็นม่านทึบระพินจำได้ดีว่าเขายิงไอ้ตัวที่สามพังงะร่วงหล่นไปตรงตำแหน่งไหนจึงบ่ายหน้าลงไปยังบริเวณนั้นตรงซุ้มไม้เล็กๆเห็นชัดว่ากิ่งไม้ขนาดหัวแม่เท้ากิ่งหนึ่งหักพับด้วยรอยตัดของหัวกระสุนไรเฟิลขนาดหนักมันหักกิ่งไม้ที่บังอยู่เบื้องหน้าก่อนและจึงทะลวงเข้ากระทบบริเวณใบหน้าของไอ้ซากมหาอุบาทอันทำหน้าที่เหมือนหน่วยคอมมานโดไต่เงียบขึ้นมาบุญคำชี้ให้ดูก้อนหินขนาดครกตำน้ำพริกย่อมๆกับซากที่หงายผึ่งลงไปนั้นและมีรอยกลิ้งไปตามทางชันของหน้าผาต่างตามกันไปเรื่อยๆชั่วระยะต่ำลงมาอีกไม่ถึง 7-8 เมตรก็มาพบกับแง่หินซึ่งสันนิษฐานได้ว่าซากควรจะกลิ้งลงมาติดคาอยู่ตรงนั้นสิ่งที่ทั้งสองพบก็เพียงแต่เสี้ยวนึงของกระโหลกศีรษะอันประกอบด้วยโหนกแก้มซีกซ้ายซึ่งหลุดออกทั้งกระบี่กับกระโหลกส่วนนึงลักษณะเหมือนกะลามะพร้าวภายในเต็มไปด้วยขุยดำๆ
และปลอยผมที่ติดอยู่เท่านั้นตัวซากทั้งซากและศีรษะอีกซีกหนึ่งอันยังควรติดอยู่กับบ่าอันตรธานไปซะแล้วระพินเอานิ้วเกาแก้มกรากรากอย่างขัดใจเสียงตะเท่าจุปากจิกจักบุญคำว่าแล้วไหมล่ะลูกปืนของนายแค่ทำลายส่วนใดส่วนหนึ่งของมันที่ลูกปืนกระทบเท่านั้นไอ้ตัวซากของมันน่ะสะกดไม่อยู่ด้วยลูกปืนธรรมดาพอได้โอกาสมันก็มีวิญญาณลงสิงลากตัวเองหนีหายไปได้ตามเคยไอ้ตัวนี้ก็จะมีสภาพเหมือนกับ

ทำพิธีเอาลูกปืนของนายน่ะคลุกยันอีเป๋อแบบเดียวกับลูกปืนของพวกบุญคำแล้วล่ะแล้วไอ้ที่พวกบุญคำยิงอยู่หมัดไปหลายตัวเมื่อคืนก่อนตอนมันยกพลบุกเข้ามาที่นี่พอตื่นเช้าก็หายไปหมดนั่นนะมันหายไปได้ยังไงเขาถามบุญคำว่าพวกที่ถูกลูกปืนอาคมของบุญคำน่ะไม่มีทางใช้การได้อีกหรอกแต่ที่มันหายไปก็เพราะไอ้ช้างบริวารของมันนั่นแหละช่วยกันเอางวงจับซากพาหนีหายไปโดยไม่ยอมทิ้งไว้ให้เราเห็นพิสูจน์ได้ในตอนตะวันขึ้นก็คงจะแอบเอาไปแอบซ่อนโยนทิ้งไว้ที่ไหนไม่ให้เราค้นพบแต่รับรองสินะว่าซากที่ถูกลูกปืนของบุญคำมันจะเอากลับมาใช้อีกไม่ได้แล้วผิดกับซากที่ถูกลูกปืนธรรมดาเพราะมนต์อัปริอุบาทของมันไตรยังสั่งการให้เคลื่อนไหวได้ถึงจะหักหักพังๆก็ตามเขามองหน้าสมุนสนิทผู้ไว้วางใจและเชื่อฝีมือได้มากที่สุดอัดบุหรี่ลึกก็แปลบุญคำยังเชื่อแน่นอนใช่ไหมว่าวิญญาณร้ายของมันไตรยังคงวนเวียนอยู่และเป็นตัวการเล่นงานเราในครั้งนี้ไม่มีอะไรให้น่าสงสัยแล้วนายถึงตัวนายเองก็เชื่ออย่างนั้นเหมือนกันไม่ใช่เหรอวิญญาณของมันไตรไม่ได้ดับสูญแม้ซากเดิมที่เป็นนักบวชโลนของมันจะพินาศไปพร้อมๆกับซากเสือโคร่งดำของมันในครั้งนั้นแล้วตอนแรกๆที่เรากำจัดมันได้วิญญาณก็คงจะกระเจิดกระเจิงตุรัดตุเรไปก่อนอย่างหาทิศทางไม่ได้พอมันตั้งตัวได้รวบรวมอำนาจจิตมั่นคงและจำความเก่าได้ถูกมันก็หวนมาอีกครั้งตัววิญญาณสำคัญก็เข้ายึดซากอันใหญ่โตมหึมาของนักรบใช้แทนซากนักบวชโลนอันเป็นซากเดิมของมันก็ไอตัวที่เราพบเห็นครั้งแรกที่นั่งอยู่เหนือฝั่งลำห้วยนั่นแหละนายส่วนลูกน้องบริวารของมันทั้งหลายมันก็ส่งกระแสจิตเข้าครอบงำโดยแยกฤทธิ์มนต์ออกไปทำให้สั่งการเข้าสิงได้พร้อมๆกันหลายๆตัวไอ้ตัวที่มันจะต้องระมัดระวังและสงวนไว้มากที่สุดก็คือตัวที่เป็นนักรบเพราะรูปร่างสมบูรณ์กำยำสูงใหญ่มากที่สุดมันต้องรู้ว่านายจะต้องนำคณะเดินทางผ่านมาในถิ่นของมันถึงได้ดักรออยู่เพื่อแก้แค้นไอ้โขลงไอ้งาดำก็ตกอยู่ในอำนาจของมันที่มันสร้างเหตุการณ์เข้าราวีทำลายล้างหมู่บ้านตะเคียนทองบุญคำว่ามันไม่ได้มีประสงค์อะไรมากไปกว่าที่จะทำเรื่องขึ้นเพื่อเป็นกลอุบายเรียกนายให้เข้ามาติดกับดักของมันนั่นเองเพราะถึงแม้นายจะอยู่หนองน้ำแห้งเฉยๆโดยไม่นำทางฝรั่งพวกนี้ข่าวของไอ้งาดำที่บุกขาดกระเรียงตะเคียนทองซะทั้งหมู่บ้านก็จะต้องแว่วไปถึงหูนายและเป็นการเรียกนายให้ขึ้นมาพบมันนั่นเองบุญคำทายอย่างนี้นายเห็นด้วยไหมระพินไม่พูดคำใดในขณะนั้นนอกจากอัดบุหรี่จนแก้มตอบรีตามองดูเศษกะโหลกซึ่งครั้งหนึ่งนานมาสักเท่าใดไม่ทราบได้มันเคยเป็นกะโหลกของมนุษยชาติขณะนั้นเองก็มีเสียงกู่ให้สัญญาณเบาๆมาจากกลุ่มหมอกทางด้านซ้ายมือบุญคำกู่รับออกไปวู้อยู่ไหนพี่คำนั่นเป็นเสียงของจันที่วู้พูดมาฟังว่าระยะใกล้ๆนี่เองวู้ทางนี้เว้ยไอ้จันเลาะก้อนหินมาให้ดีนะเว้ยบุญคำร้องเรียกมีเสียงไต่ก้อนหินมาแซกแซกอันเกิดจากกรวดและดินสุยร่วงและไม่กี่อึดใจสมุนซ้ายกับพรานเด็กหนุ่มสองคนคือเกิดกระเสยก็พากันเลาะไหลแคบๆตรงเข้ามามองเห็นตัวกันในระยะห่างไม่กี่วาพบตัวไหมตัวที่จันยิงไว้เขาถามเบาๆจันหัวร่อร่าโอ้จะหนีรอดไปไหนล่ะนายนอนแผ่มือกลางตีนกลางอยู่ตรงโน้นบังชะง่อนหินอยู่อีกแสนปีก็

ติกระเดี่ยไม่ได้ลูกปืนของจันแค่ทะลุท้องมันผ่านไปเท่านั้นเองจากรายงานของจันก็เป็นอันเชื่อได้แน่นอนว่ากระสุนปืนที่ผ่านการทำพิธีสกปรกของบุญคำแก้อาคมกริตยามนร้ายของมันไรได้อย่างชะงักที่สุดไอ้ตัวที่นายยิงหัวแหล่งหายไปสี่อีกหนึ่งนี่สิเหลือแต่เศษกะโหลกให้เห็นตัวมันหนีไปได้ตามเคยวะบุญคำเป็นคนบอกลูกน้องทั้งสามแล้วเอาปลายไรเฟิลชี้ให้ดูเศษกะโหลกที่ทิ้งตกอยู่จันเกิดและเสยเข้ามามุงดูแล้วครางกันอู้ตลอดเวลาพรานใหญ่ยืนสงบนิ่งใช้สมองหนักลูกน้องมือดีของเขาทั้งสี่คุยกันเองแซ่เนื้อผึ่งไว้เมื่อวานนี่มันก็ใช้ช้างให้มาถึงขาดจากราวลงมาคลุกฝุ่นอาศัยแดดไม่ได้เลยเสียเวลาแลกกันเปล่าๆทั้งวันไม่รู้มันจะจองล้างจองผลาญเราไปถึงไหนเจ็บใจขึ้นมาเดี๋ยวพัดเอาไอ้สองตัวนี่ต้มซุปแดกสิเช้านี่เลยเสยสะบดสาบานด่าพ่อล่อแม่ขลุ่มเออเอ็งจะเอาซากมันต้มซุปแดกก็เชิญแดกไปคนเดียวเหอะไม่มีใครก็รับประทานแดกกับเอ็งด้วยหรอกต้มยางรถจนกินยังพอมีทางเปิดได้มั้งไอ้ซากของบาดพวกนี้นะมันก้อนหินแล้วดีๆนี่เองมีเฉือนยังไม่เข้าเลยบุญคำว่าพร้อมกับผลักหัวเสยเอาไงดีครับนายปล่อยซากไอ้สองตัวที่ลุงคำกับน้าจันยิงหงิกอยู่กับที่ไว้ที่เดิมหรือไงหรือว่าจะลากให้ไปจัดการยังไงที่ไหนเกิดถามขึ้นปล่อยไว้ที่เดิมเนี่ยไม่ต้องไปแตะต้องหรือขยับขยื่นอะไรสายหน่อยหมอกจางให้พวกนายจ้างเขาลงมาเห็นกับตาเองดีกว่าเราลงไปที่ลานข้างล่างนั่นไปตรวจดูบริเวณว่าพวกมันย่องเข้ามาทำลายราวตากเนื้อเรายังไงมั่งกล่าวจบระพินก็สะพายไรเฟิลขึ้นไหล่หันหน้าเข้าผนังหินเอาหลังออกและถอยหลังไต่นำลงไปยังด้านล่างก่อนทันทีพรานคู่ใจทั้งสี่ก็ไต่ตามกันลงมาเป็นขบวน

66การสำรวจบริเวณเนินอันเป็นบริเวณที่ตั้งแคมป์ใต้หน้าผาในเวลาเช้าตรู่ผลปรากฏชัดเหมือนกับที่ได้เห็นไว้คร่าวๆก่อนแล้วเมื่อตอนที่เชิดบุตรยิงพลุฉายแสงสว่างไปทั่วขณะที่เกิดยิงกันขึ้นเมื่อตอนดึกที่ผ่านมาระหว่างที่ไอ้ผีดิบพยายามจะไต่หน้าผาขึ้นไปอย่างประสงค์ร้ายซากช้างนับสิบที่ยังไม่ได้แล่เนื้อคงกองเป็นภูเขาอยู่เป็นหย่อมๆและเริ่มจะพองอืดขึ้นแต่ยังไม่ถึงกับส่งกลิ่นส่วนราวไหวที่แล่เนื้อเป็นชิ้นผึ่งไว้ให้น้ำตกกับร้านย่างเนื้อรมควันซึ่งทำไว้เมื่อบ่ายวานถูกทำลายปนปี้ไม่มีชิ้นดีเนื้อที่จะอาศัยเป็นเสบียงกลางประทังชีพได้บ้างจากการลงแรงช่วยกันชำแหละแล่ไว้เมื่อบ่ายวานกินเวลาหลายชั่วโมงถูกทึงขาดจากการขึงโยงไว้ลากเนื้อพวกนั้นลงมาคลุกกับฝุ่นและละอองดินรวมทั้งช่วยกันเหยียบย่ำด้วยบาทาคชสารกะจำนวนว่าราว 4-5 ตัวที่ย่องเงียบเข้ามาเป็นหน่วยวินาศกรรมไม่สามารถจะนำมาใช้ประโยชน์ในทางอาหารได้อีกเหล่านี้เป็นการส่อเจตนาชัดแจ้งว่าพวกมันไม่ประสงค์จะให้เนื้อของพวกมันเหล่านี้เป็นเสบียงของมนุษย์ได้อย่างที่หวังไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นฝีมือของมนุษย์ทำไว้และยังเหลือตกค้างอยู่ถูกมันทำลายหมดสิ้นแม้เสาไม้ไผ่อันเล็กนิดเดียวซึ่งปักไว้สำหรับให้น้ำเกลือเขาเมื่อวานนี้และยังทิ้งค้างอยู่ก่อนที่จะผละหนีกันขึ้นไปอาศัยนอนในถ้ำบนหน้าผาสูงก็ถูกมันกระชากออกมาหักแล้วเวียงทิ้งอย่างเครียดแค้นชิงชังนี่ถ้าเมื่อคืนที่แล้วนายสบายดีซะอย่างเดียวเราคงจะนอนกันอยู่ตรงที่ตั้งต่างพักนี่แหละก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะกล้าย่องเข้ามาไหมเกิดคำรามออกมาอย่างเดือดดาลหัวฟัดหัวเวียงแล้วแหกปากตะโกนท้าทายขึ้นเฮ้ยไอ้มันไรไอ้งาดำพวกมึงแน่จริงก็โผล่มาเดี๋ยวนี้สิโว้ยบุญคำยกเท้าทิ่มกันไปที่ก้นด้านหลังของเจ้าพรานเด็กหนุ่มแอนไปไอ้เวนเกิดมันไม่โผล่มาพบกับเองตอนนี้หรอกแต่ถ้าเองหลับหรือเผลอเมื่อไหร่ก็ให้รู้ไว้มันเข้าถึงคอหอยเองแน่ไม่ต้องไปท้ามันหรอกยี่โถเสือแขกปากออกมาได้เมื่อคืนนี้ตะขาไอ้จันตื่นขึ้นมาไม่ทันเองไอ้เสยก็คอหักไปแล้วไม่มาร้องท้าเย๋งๆอวดเก่งอย่างนี้ได้หรอกระพินยืนพิจารณาไปรอบๆตัวเท่าที่สายตาจะฝ่าหมอกออกไปให้เห็นได้และเดินตรวจบริเวณแวดล้อมใกล้เคียงอีกครู่ก็ออกคำสั่งกับคนของเขาว่าไปกลับขึ้นที่พักเกิดกระเสยไปปลุกพวกโบเมียให้ลุกขึ้นหาอาหารเช้าและเตรียมตัวอพยพเข้าของลงมาได้แล้วส่วนบุญคำกระจันน่ะไปปลุกพวกลูกหาบางคนที่อาจจะนอนหลับอยู่ให้เตรียมตัวพร้อมกว่าจะลำเลียงของลงมาได้หมดและกว่าจะพร้อมออกเดินทางก็คงจะสายมากทีเดียวละวันนี้

28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมล่าองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือ

0: การวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นำข้าราชการเจ้าหน้าที่ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2569เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2569ที่ห้องแสดงส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงการจัดพิธีในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพระสงนิกรชาวไทยตลอดจนเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะเป็นข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นพลังของแผ่นดินร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินโดยพร้อมใจยึดมั่นในอุดมการณ์เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคน

ตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รังนก
9: พี่เก่งกับพี่ก้อยเขากินขนมอะไรกันน่ะ
10: กินขนมรังนกจ้า
11: เอ๊ะรังนกฉันเคยเห็นแบบเป็นขวดแต่ที่พี่เก่งกับพี่ก้อยกินทำไมเป็นเส้นๆหรือว่าเอารังนกจริงๆมาทำขนม
10: อ๋อรังนกที่เป็นขวดเขาเอามาจากน้ำลายของนกนางแอ่นเอามาต้มใส่น้ำตาลส่วนขนมรังนกเป็นขนมที่ใช้มันเทศหรือเผือกหั่นเป็นเส้นฝอยๆทอดสุกคลุกกับน้ำตาลเคี่ยวจัดเป็นกองๆดูแล้วคล้ายรังนกจริงๆจ้ารังนกเป็นสิ่งที่นกทำขึ้นเพื่ออยู่อาศัยหรือฟักไข่เป็นของกินที่เชื่อว่าเป็นของบำรุงร่างกายและเป็นชื่อขนมชนิดหนึ่งรูปร่างคล้ายกับรังนกที่อยู่บนต้นไม้
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่สองพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ตำรวจไซเบอร์จับช่างปืนไทยประดิษฐ์พร้อมของกลางอื้อใช้เฟซบุ๊กอวตารโพสต์อวดผลงานหาลูกค้าพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผบช.สอท.สั่งการให้พลตำรวจตรีศิลาการจรักผบก.สอท.5พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกก.4ได้จับกลุ่มนายวันชัยอายุ39ปีพร้อมอาวุธปืนลำกล้องอาวุธปืนและเครื่องมือในการผลิตสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนทราบว่ามีการลักลอบซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมบัญชีเฟซบุ๊กชื่อกิตทวีคนนอนนาก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นทวีกิตรับซ่อมรถทุกชนิดและเปลี่ยนชื่ออีกครั้งในปัจจุบันคือหนุ่มทวีนอนนานการช่างมีพฤติกรรมโพสต์อวดอาวุธปืนที่ตัวเองผลิตขึ้นรวมทั้งลอบๆขายอาวุธปืนและส่วนประกอบอาวุธปืนแบบออนไลน์เฟซบุ๊กดังกล่าวค่อนข้างระวังตนมากมีการล็อกโปรไฟล์ใช้ภาพอวตารมักโพสต์ขายอาวุธปืนทิ้งไว้ไม่เกิน3ชั่วโมงแล้วก็ลบทิ้งส่วนลูกค้าต้องคุยตกลงราคาในช่องแชทส่วนตัวเท่านั้นรวมทั้งหากทราบว่าลูกค้าหรือคนที่เคยติดต่อไปโดนจับกุมเจ้าของบัญชีก็จะปิด Facebook ทันทีแล้วกลับมาเปิดบัญชีใหม่โดยใช้ชื่อและภาพอวตารแตกต่างกันไปเรื่อยๆเพื่ออำพรางตบตาเจ้าหน้าที่แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสืบสวนจนทราบว่าเจ้าของ Facebook ดังกล่าวคือนายวันชัยพยานหลักฐานได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายค้นจากศาลเพื่อเข้าตรวจค้นและจับแหล่งที่คาดว่าใช้เป็นสถานที่ผลิตอาวุธปืนดังกล่าวได้สำเร็จและตรวจค้นพร้อมยึดของกลางเป็นอาวุธปืนยาวลูกกรดไทยประดิษฐ์ขนาดจุด22นิ้ว1กระบอกเหล็กลำกล้องปืนเกลียวด้านในขนาดจุด22นิ้วความยาวขนาดต่างๆกว่า10ลำกล้องกระสุนปืนขนาดจุด22นิ้วจำนวน50นัดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เครื่องมือการช่างต่างๆที่ใช้ผลิตอาวุธปืนรวมทั้งส่วนประกอบชุดไกปืนรวมของกลางทั้งหมด20รายการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาทำประกอบซ่อมแซมเปลี่ยนลักษณะสั่งนำเข้ามีหรือจำหน่ายซึ่งอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนและมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจึงควบคุมตัวพร้อมของกลางนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบ

0: นิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

วัสดีจ้าดิฉันชื่อว่ายายแหวงอยู่กับหลานสาวยายเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าหลานสาวเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่อุกอังหลายกับการแต่งตัวของมันมันชันชันปานว่าบ่ได้ใส่บ่ย่านมันแปดบ่สูง

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมล่าองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เลขาธิการสอบต.เปิดงานสมโภชแห่พระลุยไฟศาลเจ้าโก้เล่งจีครั้งที่57หนุนท่องเที่ยวเศรษฐกิจและสืบสานประเพณีเมืองนราธิวาสนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมโภชแห่พระลุยไฟประจำปี2569ณศาลเจ้าโก้เล้งจีจังหวัดนราธิวาสท่ามกลางผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมอย่างคึกคักการจัดงานสมโภชแห่พระลุยไฟศาลเจ้าโก้เล้งจีจัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509โดยในปี2569นับเป็นการจัดงานครั้งที่57มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งนำรายได้จากการทำบุญของผู้มีจิตศรัทธาไปใช้ในการซ่อมแซมและบูรณะศาลเจ้าให้มีความมั่นคงถาวรตลอดจนเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดนราธิวาสสำหรับการจัดงานในปีนี้แบ่งกิจกรรมออกเป็น3ส่วนประกอบด้วยส่วนพิธีกรรมวันที่27กรกฎาคมเป็นพิธีเปิดงานและพิธียกเสาโกเด้งวันที่28กรกฎาคมมีพิธีประมูลวัตถุมงคลและพิธีอัญเชิญองค์เทพเจ้าขึ้นประทับบนเกี้ยวและวันที่29กรกฎาคมเป็นพิธีอัญเชิญองค์เทพเจ้าออกแห่รอบเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสพร้อมพิธีลุยไฟนอกจากนี้ทุกคืนของการจัดงานจะมีพิธีสะเดาะเคราะห์ตั้งแต่เวลา 20:00 น.ส่วนการแสดงจัดให้มีการแสดงจากผู้มีจิตศรัทธาและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตั้งแต่เวลา 19:00 น.ตลอดการจัดงานรวมทั้งการแสดงมโนราจากโรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่109อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสการแสดงเชิดสิงโตจากคณะชิงซานชวนจังหวัดยะลาและการแสดงจากศิลปินที่มาร่วมสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับผู้ร่วมงานทุกค่ำคืนขณะที่กิจกรรมตอบแทนสังคมประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่การมอบวีลแชร์แก่ผู้พิการและพิธีทิ้งกระจาดแจกทานเพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันแก่ประชาชนใน

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio

ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วัสดีค่ะว่ากันว่าภาพเพียงแค่หนึ่งภาพสามารถสื่อความหมายได้ดีกว่าคำนับหมื่นคำงานสารคดีเป็นงานที่เล่าเรื่องด้วยภาพขยายความให้รายละเอียดด้วยตัวอักษรค่ะวันนี้เราจะพาไปติดตามคนสื่ออาจารย์ธีรภาพโลหิตกุลว่าอาจารย์จะมีเทคนิคในการสื่อสารเล่าเรื่องอย่างไรค่ะ
1: ธีรภาพโลหิตกุลคนสื่อสารไทยของเราวันนี้เป็นนักเขียนสารคดีอิสระที่มีผลงานมากมายและเป็นวิทยากรพิเศษด้านเทคนิคการเขียนสารคดีในสถาบันการศึกษาต่างๆด้วยฝีมือการถ่ายภาพที่มีองค์ประกอบศิลป์สวยงามประกอบกับเรื่องราวที่อ่านง่ายชวนติดตามทำให้อาจารย์ธีรภาพได้รับรางวัลจากการเขียนมากมายทั้งรางวัลศรีบูรพาประจำปีพุทธศักราช2556และผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นปีพุทธศักราช2554
2: ลักคดีเนี่ยผมคิดว่าเป็นสื่อหนึ่งของความบันเทิงแต่เป็นความบันเทิงที่ให้ความรู้ด้วยให้สาระด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสารคดีจึงเรียกร้องต้องการภาษาสำนวนที่สลาสลวยชวนอ่านชวนติดตามนะครับภาษาไทยเรามีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกกันว่าวรรณศิลป์ศิลปะการใช้ตัวอักษรนะครับมีคำให้เลือกใช้ได้หลากหลายมากนะครับถ้าเรารู้จักเลือกใช้คำที่ถูกต้องงดงามสลาสลวยเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะสร้างสรรค์งานได้หลายแบบงานเขียนสารคดีของผมบางเรื่องเป็นเรื่องในเชิงตลกขบขันก็จะใช้ภาษาที่กระชับสนุกตลกนะครับบางเรื่องในเชิงซาบซึ้งสะเทือนใจก็จะใช้คำใช้พรรณนาวหารมากหน่อยนะครับซึ่งภาษาไทยมีให้เราเลือกใช้ได้อย่างมากมายถือได้ว่าเป็นภาษาที่มีความมั่งคั่งและมีความหลากหลายในการที่เราจะไปเลือกใช้ในแต่ละวัตถุประสงค์ครับไม่ต้องทำอะไรมากนะครับในการที่จะรักษาภาษาไทยเอาไว้ก็คือเขียนภาษาไทยให้ถูกใส่ใจที่จะตรวจสอบคำถูกคำผิดเนี่ยก็จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาภาษาไทยของเราไว้ได้ครับ
3: ภาษามันมีทางไปมันเป็นน้ำที่ต้องไหลไปเรื่อยๆตามกาลเวลาถ้าเราไปหยุดไปสกัดมันไม่ว่าจะเป็นศิลปะหรือเป็นภาษาหรือเป็นอะไรก็ตามไม่ยอมให้มันเติบโตมันจะตายในวันหนึ่งค่ะเราแค่พยายามใช้มันให้ถูกเวลาที่มันต้องถูกนั่นแหละดีที่สุดแล้วอ่ะ
0: การเขียนคือพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่งานสื่อประเภทอื่นๆค่ะถ้าเราเริ่มต้นได้ดีทุกอย่างก็ไปได้ดีมาอ่านเขียนถูกพูดชัดแล้วร่วมรักษาภาษาไทยไปกับเราในรายการสื่อสารไทยค่ะ

0: องมีสักวัน
1: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาภองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: ปปส.เตือนอีกครั้งรับหิ้วของเสี่ยงตกเป็นเหยื่อขบวนการซุกยาเสพติดจากกรณีที่ครอบครัวของนางสาวจุฑาทิพย์อายุ28ปีร้องขอความช่วยเหลือหลังบุตรสาวซึ่งรับจ้างหิ้วของไปประเทศญี่ปุ่นถูกเจ้าหน้าที่สนามบินฟุกุโอกะควบคุมตัวเมื่อวันที่12กรกฎาคมหลังตรวจพบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟภายในสัมภาระและถูกแจ้งข้อหานำเข้ายาเสพติดครอบครัวยืนยันว่านางสาวจุฑาทิพย์ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมยอมรับว่าไม่ได้ตรวจสอบพัสดุอย่างรอบคอบและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบผู้ที่ฝากหิ้วของเนื่องจากเชื่อว่าอาจเป็นขบวนการหลอกใช้ให้ผู้รับจ้างหิ้วของตามที่มีรายงานข่าวไปแล้วนั้นนางสาวอาริภักดิ์เงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าสำหรับกรณีการรับจ้างหิ้วฝากของส่งไปยังต่างประเทศทางสำนักงานปปส.ได้มีการพยายามเตือนและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องว่าไม่ควรรับฝากหรือรับจ้างนำสัมภาระหรือพัสดุไปต่างประเทศและไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามทั้งอาชีพลูกเรือสายการบินไกด์นำเที่ยวหรือแม้กระทั่งผู้ที่เปิดเพจออนไลน์รับหิ้วฝากของสินค้าข้ามประเทศย่อมมีความเสี่ยงทั้งสิ้นและไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือบุคคลใกล้ชิดหรือคนรู้จักหรือคนที่เสนอค่าตอบแทนให้แลกกับการนำกระเป๋าหรือสิ่งของไปส่งให้บุคคลอื่นในต่างประเทศแม้ผู้ฝากจะอ้างว่าเป็นเพื่อนเป็นญาติ

0: ร้ายแรงในหลายประเทศเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตรวจพบผู้ที่ถือครองกระเป๋าหรือพัสดุจะถูกพิจารณาให้เป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายและอาจถูกดำเนินคดีแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของภายในเป็นของผิดกฎหมายก็ตามจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: News. ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ

0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: เกษตรเพื่อประชาเพื่อให้ข้าราชการและประชาชนรู้จักใช้นวัตกรรมสำหรับเกษตรกรในยุค 4.0 กรมส่งเสริมการเกษตรได้นำแอปพลิเคชันเข้ามาใช้เป็นช่องทางในการอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้นโดยมี3แอปพลิเคชันดังนี้ 1. DOAEFarm Book Application เป็นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิตอลในการดูแลส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรรวมทั้งเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบออนไลน์กรณีเกิดภัยธรรมชาติหรือภัยศัตรูพืชระบาดต่างๆอีกทั้งเกษตรกรสามารถแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของตนเองได้ณที่แปลงเพาะปลูกแทนการเดินทางไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอ 2.DOAE Smart Check เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถติดต่อข่าวสารทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วโดยบอกสถานะปัจจุบันขั้นตอนการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและแจ้งเตือนข้อมูลสิทธิประโยชน์และโครงการภาครัฐอย่างรวดเร็วและตรงตัว 3. แอปพลิเคชันท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการยกระดับฟาร์มเกษตรกรหน่วยงานราชการและแหล่งศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวโดยจะมีข้อมูลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งเป็นการช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกหนึ่งช่องทางโดยเกษตรกรสามารถดาวน์โหลดทั้ง3แอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือระบบ Android และ iOS ได้ฟรีสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: กรมสอบสวนคดีพิเศษเดินหน้าความร่วมมือไทยมาเลเซียขับเคลื่อนตรวจ DNA ช่วยคนไทยตกหล่นทางทะเบียนพร้อมหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงนายเจตนาเหมมุลผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ DSI จังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่าพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมอบหมายให้ DSI จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมคณะเป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าร่วมสังเกตการโครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมหรือ DNA ระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569ณสถานกงสุลใหญ่เมืองโกตาบารูประเทศมาเลเซียเพื่อช่วยเหลือคนไทยในรัฐกาลันตันและรัฐตรังกานูที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎรโดยปี2569มีผู้ลงทะเบียนตรวจ DNA จำนวน201รายจาก66ครอบครัวเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางเครือญาติและเปิดโอกาสให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายในงานยังมีการให้บริการแพทย์เคลื่อนที่แก่คนไทยในมาเลเซียทั้งการตรวจสุขภาพทันตกรรมฉีดวัคซีนและคัดกรองโรคผ่านความร่วมมือของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสสถานกงสุลใหญ่ไทยณเมืองโกตาบารูและกรมการปกครองนอกจากนี้นายเจตนาเหมมุลยังได้เข้าพบนายภาสิทธิ์จุฑฒพุทธกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานมิติด้านความมั่นคงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการค้ามนุษย์การลักลอบเข้าเมืองรวมถึงการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยที่พำนักอยู่ในรัฐกาลันตันและรัฐตรังกานูของมาเลเซียอีกด้วย
4: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: น้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ยื่นแมว
9: ปลาทูทอดของฉันหอมหอม
10: ปลาทูนึ่งของฉันก็หอม
9: หอมน่ากินจริง
10: ๆก้าวตามอย่างนี้ฉันจะกินยังไงล่ะ
9: โอ้ไม่ต้องตกใจนะเธอก็ยกปลาทูนึ่งมาให้ฉันเสียก็สิ้นเรื่อง
10: ไม่ได้คราวที่แล้วเธอก็มาไม้นี้หลอกกินปลาทั้งสองตัวอีกละสิ
9: งั้นเรามายื่นหมูยื่นแมวกันนะ
10: ยื่นหมูยื่นแมวอะไรกันเห็นแต่แมวตัวเท่าหมูมาแย่งของเขากิน
9: อุ๊ยนานๆจะได้แสดงภูมิยื่นหมูยื่นแมวก็หมายความว่าแลกของกันในเวลาเดียวกันนะสิฉันเอาปลาทูทอดให้เธอเธอเอาปลาทูนึ่งให้ฉัน
10: ก็ได้ก้าวตามนี่มันเหลือครึ่งตัวแล้วนี
11: ่ยื่นหมูยื่นแมวหมายถึงแลกกันโดยต่างฝ่ายต่างให้และรับในเวลาเดียวกัน
12: แล้วพบกันใหม่นะครับ
13: รู้รักภาษาไทย
14: จิตมันอาศัยกันลองฝึกเดียวๆดูเพื่อนก็ไม่เอาหรอกเชื่อว่าเรามีเชื่อ

0: เชื่อจิตของเราเลยนั่นนักปฏิบัติถ้าจะกัดฟันสู้พอดีนั่งอยู่นั่นประมาณ 4-5 คืนคืนที่3ก็พอไว้คืนที่4มันเต็มที่แล้วนะนั่งในป่าช้านั้นถ้าจะนอนก็กลัวมันก็เลือกกลัวเหมือนกันว่ะมันจะกลัวไม่ได้นอนนะทีนี้ไม่ได้กลัวผีละคืนที่3เต็มที่แล้วคนเราไม่ได้นอนคืนที่4มันไม่เอาละทีเนี้ยยังไงก็นอนก่อนไม่ต้องนั่งยืนก็จะหลับฉันข้าวอยู่จะฝันไปด้วยมันง่วงคือเต็มที่ความกลัวถึงที่สุดมันหายเองเมื่อถึงที่สุดของมันทุกอย่างเห็นไหมพระพุทธเจ้าว่าเป็นภิกษุมาเถิดจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกเถิดนะจำคำนั้นเอาไว้ท่านทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกมันถึงแล้วมันจึงไม่ทุกข์อีกเห็นพระองค์ท่านก็บำเพ็ญทุกขละกิริยาเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านทำเป็นแบบถึงที่สุดแล้วทุกในโลกนี้จะไม่มีอะไรเกินนี้เด็ดขาดถ้าพูดทางกายแต่ทางจิตพระพุทธองค์ท่านมาระลึกถึงตอนที่เป็นพิธีแรกนาขวัญที่ล่มบ้านท่านเข้าปฐมฌานท่านมาคิดได้ตรงนี้ก็คือทำจิตให้สงบแต่กายนั้นถึงละเพียรไปกันนี้ก็ไม่ได้บรรลุอะไรท่านจึงถอยมาฝึกเรื่องจิตให้จิตรู้ให้จิตนิ่งก่อนให้จิตเกิดความสงบขึ้นก่อนได้ความรู้จะตามมาเองท่านจึงแน่ใจคืออุบายทำให้จิตสงบนี่ต้องเป็นเบื้องแรกก่อนจะเป็นศีลก็อยู่นี่สมาธิก็อยู่นี่ปัญญาก็อยู่นี่ฌานก็อยู่นี่อยู่ที่เดียวนี่จะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ต้องหาอุบายตัวนี้ก่อนเหมือนคนเราจะทำอะไรก็ต้องมีทุนทรัพย์ก่อนคนไม่มีทุนทรัพย์คิดเฉยๆทำไม่ได้ตึก100ชั้น200ชั้นก็ตามเขาต้องมีทุนก่อนไม่ใช่คิดจะเอา100ชั้นแต่ไม่มีคือสมาธิคือจิตสงบต้องเอาตัวนี้เป็นทุนก่อนไม่ต้องไปคิดได้หรือไม่ดีหรือไม่ดีไม่ต้องคิดเพราะว่ามันเป็นทุนตัวนี้ต้องเพียรพยายามหน่อยเหมือนการศึกษาเราเรียนเราเพียรมาก็เพื่อจะหาสิ่งเหล่านี้เหมือนกันเพื่อเป็นทุนเราอดตาหลับขับตานอนท่องบทตำรับตำราพระสงฆ์ก็ตามญาติโยมก็ตามผู้คนอยู่ในตำรับตำราจะรู้ว่าเป็นความเพียรสูงมากก็เพื่อจะเอาสิ่งนี้เราถึงเพียรมามันยากที่แรกมันก็ยากมันก็ไปหาง่ายไปเรื่อยง่ายไปเรื่อยมันก็พอมีผลสุดท้ายมันก็จบสิ้นกันแล้วก็เบาโล่งเห็นไหมขณะเรียนขณะฝึกอยู่กับเพื่อนกันทำปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกด็อกเตอร์ก็ตามต้องใช้ความเพียรสูงเพราะเราจะทำงานใหญ่ไม่งั้นก็ไปวิจัยตามทุ่งไร่ทุ่งนาไปก็ไม่ต้องไปเพียรอะไรมากอะไรยากขายกล้วยปิ้งข้างถนนก็พอใช้อยู่แต่เราทำถึงขนาดนี้แล้วความคิดของเราต้องพอเพียงพอดังนั้นเมื่อสรุปสมาธินี่จึงจำเป็นสำหรับญาติสำหรับโยมสำหรับพระภิกษุที่บวชใหม่บวชเก่านี่ต้องมีประจำไม่ให้ขาดเลยพลังสมาธิหมดจิตหน้าจะหิ้วเข้าทันทีอารมณ์จะฉุนเฉียวง่ายคนไม่มีพลังตัวนี้เกิดเรื่องอะไรก็ถือมงคลตื่นข่าวได้ง่ายหิวมากง่วงมากเจ็บมากอะไรก็ไม่ไหวหมดถ้าจิตมันเป็นอย่างนั้นให้รีบหาความสงบหาที่วิเวกและทำจิตสงบเสียเรื่องนั้นก็จะหายไปคือจิตมันจะลวนเราเองจิตมันจะแว้งเราเองอ่ะหงุดหงิดไม่รู้เป็นอะไรอ่ะจิตใจไม่แช่มชื่นเลยเรารู้แล้วว่ากำลังมันหมดแล้วเหมือนฐานโทรศัพท์มันจะหมดมันเตือนเราเลยเราต้องชาร์จใหม่แล้วคือความหงุดหงิดของคนบอกถึงฐานสมาธินี่ล่อยหลอลงไปแล้วอิจฉาริษยาอะไรที่เกิดขึ้นก็ล้วนแต่อย่างนี้หมดมันเตือนเราจิตมันจะหมดแล้วนะไอ้ไฟฐานโทรศัพท์นั้นมันจะเตือนไฟมันจะหมดมันเดี๋ยวแค่พริบชี้แดงถี่ติ๊บกระแดงแล้วมันบอกให้ชาร์จใหม่แต่จิตเราทีนี้หงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญก็แสดงว่ามันหมดเหมือนกันนะต้องชาร์จใหม่ยิ่งทำคุณงามความดีอะไรใหม่หรือมีสติรู้เท่าทันต้องไม่ให้สิ่งเหล่านี้รบกวนจิตนานเราจะไม่ทิ้งไว้นานเราจะชำระสะสางหรือปัดฝาดเสียมันก็จะสะอาดขึ้นมากำลังก็เหมือนเดิมขึ้นมาใจก็สบาย นี่จะพูดเพื่อพื้นฐานด้านสมาธิคือทำให้เกิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนเมื่อสมาธิเป็นกำลังแล้วจะทำการทำงานอะไรก็ได้จะทำอะไรได้หมดนะทีนี้จะรู้เองนะเป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติพึงเห็นเองจะมีความพอดีพองามนะรู้สึกว่าใจถ้าสบายทานอาหารทานอะไรก็ทานข้าวนี่ทานกับอะไรก็ได้กินง่ายๆนอนก็ไม่ไปคิดหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญถ้าจะนอนก็นอนเลยจะมีกฎมีกติกามีระเบียบกับตัวเองแน่นอนผู้มีสมาธิไม่ใช่คิดอันนี้นะไปทำอันโน้นคิดว่าจะอยู่บ้านแล้วก็ไปโน้นนี่คือจิตยังไม่เข้าล่องเข้าลอยพูดอันหนึ่งทำอันหนึ่งคิดเรื่องหนึ่งไม่สุดก็ไปคิดเรื่องใหม่อีกเป็นคนมากเรื่องอ่ะนะคือทำให้เรื่องน้อยลงมันก็จะเสร็จเป็นอันเป็นอันไปและมีญาณทัศนะที่กว้างด้วยบางทีต้องอาศัยเวลากว่าจะได้ผลมาไม่ใช่ทำวันนี้คืนนี้จะสำเร็จเป็นอริยะเป็นพระอรหันต์ก็มีบ้างอยู่หรอกแต่สมัยพุทธกาลโน่นแต่ทำอะไรที่เร็วๆก็ไม่ค่อยดีหรอกอาหารการกินเหมือนกันน่ะที่เขาขายตามร้านตามอะไรเป็นแกงเป็นถุงอะไรเหมือนกับต้มเหมือนกับที่เราทำเราเองหรอกแต่ก็กินได้ทานได้จิตเหมือนกันหัดฝึกได้ตัวเองหัดได้ความทุกข์ความลำบากบ้างมีพระสงฆ์ที่ฝึกปลุกจิตกันบางครั้งก็ไม่ทานไม่ฉันถึง2วัน3วันบางรูปก็5วันอย่างนี้บางรูปก็7วันบางรูปก็ถึง10วันผู้ทำบำเพ็ญความจิตทางจิตเนี่ยต้องลดอาหารให้กายนี่เบาอย่างยิ่งจิตกับจะมีพลังถ้าอาหารมากนอนมากอาหารมากเนี่ยความง่วงจะมากจะนั่งไม่ได้นานหรือนั่งก็ไม่มีนั่งอะไรหรอนั่งก็เรียกนั่งไม่มีวิตามินอะถ้าเป็นอาหารมันก็ไม่เป็นของไม่น่ากินน่ะสมาธิไม่มีวิตามินน่ะคือกินมากไงกินอิ่มๆนั้นก็ไปนั่งก็เข้าล็อกมารกิเลสเลยนั่งไปก็เห็นนั่นเห็นนี่มันอิ่มอ่ะแต่ถ้าคนหิวนั่งจะไม่ค่อยเห็นอะไรแต่เห็นจิตคือมันเห็นแต่ความหิวมันก็เป็นหนึ่งดังนั้นการปฏิบัติต้องอาหารต้องพอดีคือเราทานขนาดไหนจิตของเราพอดีอย่าไปเชื่อใครเราหัดเอาเองคนนั้นทานอันนั้นคนนี้ทานอันนี้เดี๋ยวนี้ได้ยินข่าวว่าเขามีอาหารอะไรกินเป็นเม็ดอ่ะมีอาหารกินเป็นเม็ดกินไม่ให้อ้วนก็ได้เขาอ่ะเม็ดแล้วแพงๆเราหัดทำเอาของตัวของเราเองแหละเป็นจิตล้วนๆหนึ่งจะต้องหาวิธีทำยังไงให้จิตมีพลังก่อนพลังไม่พอถ้าจิตไม่มีพลังเนี่ยข้างหน้าจะลำบากมากขณะอารมณ์นิดๆหน่อยๆยังทนไม่ไหวถ้าเกิดหนักกว่านั้นเราจะทนไหวเหรอก็พูดกับพระเนียนอยู่ที่วัดญาติโยมเหมือนกันก็ทนต่อความง่วงนิดๆหน่อยๆถ้าเราสมาทานอย่างนี้ถือในชัตสิทุดงอย่างนี้นะไม่นอนกลางคืนอย่างนี้นะต้องมีสัจจะหน่อยอย่างถือไม่นอนศีลอุโบสถอย่างนี้เขาจะรักษาทั้งกลางวันกลางคืนอย่างเงี้ยนอนเขาจะไม่นอนยาวคืออาจจะพิงบ้างแต่ไม่ถึงกับจะนอนให้อิ่มก็ปฏิบัติกันอย่างนั้นจึงจะได้ผลเร็วศีลอุโบสถนี่เป็นเบื้องต้นนะก่อนญาติโยมถือวัดก็ไปอย่างนี้แหละแต่กลางคืนจะไม่ให้นอนนอกจากผู้เฒ่าผู้แก่ก็อนุโลมให้บ้างแต่ให้มาตั้งสัจจะก่อนจะเพียรเอาชนะตนเองจะนั่งก็ตามจะยืนจะทำได้ก็ได้แต่อย่านอนเอาชนะความนอนนั้นให้ได้คือว่าพระอาทิตย์ขึ้นแสงเงินแสงทองขึ้นถือว่าเราชนะมารนะวันนี้คืนนี้เราชนะแล้วจะไม่สงบก็ตามนะไม่สงบก็ตามวิธีคือเราไม่ได้เอาความสงบที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นเราจะเอาชนะมารตัวนี้คือความง่วงความง่วงเหงาหาวนอนก็เป็นถ้าเกิดตาข่ายเป็นอวนดักปลานะความง่วงอ่ะมันจะดักจิตไว้หมดไม่ให้เกิดปัญญาทีนี้เอาชนะอันหนึ่งก็ชนะอันที่สองไปเรื่อยๆจิตก็ถึงความสว่างนอนสองคืนสามคืนทีนี้ไม่ได้นอนแหละสามคืนนี่ค่ำมาถ้าพระอาทิตย์ไม่ขึ้นเราไม่เลิกแล้วนะไม่เลิก ืนใหม่คืนที่สองคืนที่สามคืนที่สี่ก็เอาอีกสามคืนเท่านั้นแหละถ้าจะปฏิบัติเอารู้นะคนเรากำลังกายกำลังจิตกำลังปัญญาจะมีแค่ไหนในสามคืนเท่านั้นก็จะรู้กำลังของตัวเองว่าควรจะทำแบบไหนกับตัวเพราะรู้วิธีทำกับตัวเองก่อนจะไม่ว่าเขาพานั่งก็นั่งไปเรานั่งเรารู้ด้วยว่าเราจะนั่งยังไงพอดีชั่วโมงหนึ่งพอดีไหมบางคนก็30นาทีบางคนนั่งได้ถึง 2-3 ชั่วโมงอย่างเงี้ยโครงสร้างไม่เหมือนกันแต่บางคน10นาทีก็พอแล้วพระอยู่ที่วัดเหมือนกันมันก็นั่งได้เป็น 2-3 ชั่วโมงเขาบอกว่าเขานั่งไม่ถึง30นาทีทุกทีเขาก็บอกว่าเขาไม่มีบุญมีวาสนาแล้วนั่งไม่ได้มันปวดเขาบอกแต่10นาทีแรกๆเนี่ยเขาจะสงบนิ่งเต็มที่เลยหลังจากนั้นจะไม่ได้เลยเขาบอกมันก็ดีแล้วมันสงบแค่นั้นก็เอาแค่นั้นอาจจะไปเอาอะไรมากมายรู้จักน้อยรู้จักมากคนที่เขานั่งได้สัก3ชั่วโมงกับเรื่องของเขา10นาทีเนี่ยมันของเราแน่นอนน่ะมันสงบแล้ว30นาทีน่ะของชั่ว3ชั่วโมงอ่ะของเขาแล้วไม่ใช่ของเราตัวนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องจำเป็นว่ามากแต่บางทีน่ะเหมือนตัวเราเนี่ยเวลาทานอาหารบางทีมันหิวๆเนี่ยจานใหญ่ๆนี่หมดแต่บางทีละ4-5คำก็อิ่มแล้วเรารู้สึกว่าอิ่มเลยไม่ได้ว่าทานเยอะๆนะเอาอิ่มไม่ใช่ตัวนั้นมันหิวแล้วนะการแก้ความหิวบางที2จานใหญ่ยังหิวอยู่ทั้งวันก็มีเพราะว่าพระนี่ชอบเป็นพระที่บวชก็ไปฝึกนี่ชอบเป็นบวชใหม่ๆนี่ไม่หิวหรอก 6-7 วันนี่ไม่หิวแต่หลังจากนั้นล่ะอันตรายล่ะทีเห็นอะไรเลยอยากฉันหมดเลยแต่อยู่นี่มันอยู่ป่าก็ดำเนินกันอย่างนั้นเมื่อได้กำลังตัวนี้แล้วทำยังไงก็ได้แหละทีนี้ทำยังไงก็ได้เมื่อจิตมีสมาธิแล้วควรแก่การงานหมดควรแก่การนึกคิดจะต่อสู้อุปสรรคยังไงตำรับตำราบางสิ่งต่างๆจะมีความจำที่ดีมากแต่ความทะเยอทะยานตั้งจิตเอาไว้สูงนี่ก็อันตรายเหมือนกันคือตั้งไปด้วยแก้ไขไปด้วยไปตั้งไว้สูงยาวไกลเกินไปจะเป็นอุปสรรคคือมันจะหลงหลักไตรลักษณ์ไปเราเรียนดูเรียนภายนอกถ้าเราเรียนภายในตั้งอกตั้งใจเหมือนกับเราทำภายนอกเราอาจจะเป็นอริยะบุคคลไปนานแล้วถ้าเราเอาใจใส่เราถึงขนาดเราไปเข่งกับตำรับตำลานะเราเอาจริงเอาจังกับเรื่องจิตของเราอย่างนั้นอย่างเดียวเป็นอริยะบุคคลไปนานแล้วเราจะไม่ได้วุ่นวายอย่างเงี้ยแต่นี่มันทางโลกเขาเรียนออกเขาเรียนขึ้นไปสูงเขาไม่ได้เรียนลงนะเขาจะให้เรียนศึกษานี่มหาวิทยาลัยจะส่งคนเรียนขึ้นไปบนแต่ลงนี่เขาไม่ได้สอนเอาไว้ลงจะทำยังไงเรื่องของเธอเองทีนี้แต่เรียนให้สูงแต่หลักธรรมท่านเตรียมให้รู้ทางลงของมันเมื่อจิตไม่สมปรารถนาเมื่อจิตเกิดความคับขันเมื่อจิตเศร้าหมองเราจะมีวิธีแก้ไขจิตของเรายังไงที่จะแก้ได้ก็ด้วยอาศัยการบำเพ็ญทางสมาธิภาวนาเท่านั้นพอจะแก้ไขตนเองทำยังไงตัวเราจะไม่เป็นภัยแก่ตัวเราเองเราจะไม่เป็นภัยแก่ตัวเราเองทำยังไงเราจะไม่ให้ตัวเรานี้เป็นที่หนักอกหนักใจหรือเป็นที่ลำบากของผู้อื่นตัวเรานี้เราช่วยเหลือตัวเองของเราได้หรือไม่ถ้าเกิดคับขันขึ้นมาเรามีวิธีการคิดกับตัวเรายังไงเรานั่งอยู่เนี่ยบางทีนั่งชั่วโมงหนึ่งก็คิดพอแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกับเราเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่มีเมื่อมีมาเกิดไม่มีทำไงอ่ะนี่คือภาวนาค้นคิดหาวิธีซะก่อนตัวเราเนี่ยจะต้องทำจุดไหนก่อนแล้วเราจะเอาอะไรในตัวเราทีนี้ให้ความสุขให้ความสบายให้ความสงบแก่เราจะให้ได้แค่ไหนเราให้คนให้ตัวเราเองเนี่ยได้รับความสงบบ้างความวิเวกบ้างเราให้ไม่ได้หรือแล้วถ้าเราไม่ให้เราแล้วเราจะให้ใครเป็นผู้ให้ความสุขเหล่านี้นั่งสมาธิมีเงินจ้างให้คนอื่นนั่งให้เราก็สงบอยู่บ้านมันก็คงไม่มีอ่ะมันก็มีขายกันแล้วทุกข์ขึ้นมาไปซื้อถุงหนึ่งมาหายทุกข์ไม่มีอ่ะ ดังนั้นบางสิ่งเราต้องทำเอาเองเหมือนกินเองเคี้ยวเองกลืนเองนอนเองสุขเราก็ได้รับผลเองเวลาทุกข์เราก็ได้รับผลเหมือนกันแต่จะสุขบ้างทุกข์บ้างเราก็พอประคับประคองจิตไปได้นี่ทำท่านก็เน้นตรงนี้เมื่อเวลาคับขันเมื่อบ้านเมืองข้าวอยากหมากแพงอย่างนี้เราก็ประหยัดอดออมที่บ้านเราช่วยก็ได้ชาติคิดมากกับทานน้อยลงรู้ปรับตัวภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ประหยัดอดออมหน่อยอยู่กับที่ให้มากใช้ความคิดประเทืองปัญญาให้มากการนี้ต้องใช้ความอดความทนขันติชาติบ้านเมืองกำลังต้องการความอดทนความอดกลั้นและสติยับยั้งเมื่ออารมณ์ฉุนเฉียวเกิดขึ้นกับตัณหาสติยับยั้งให้ได้จึงจะไม่เกิดภัยอันตรายต่อตนและคนอื่นไม่งั้นมันจะหงุดหงิดคือสติไม่จำเป็นต้องว่าเป็นสติปัฏฐานอะไรหรอกสติไปบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ใช่อ่ะสติเพียงยับยั้งเมื่อเจอเหตุที่มันสะดุ้งใจอ่ะเราจะไปล่วงทำบาปทำกรรมเพียงยับยั้งคิดได้หยุดซะก็เอาความอดทนนี่เข้าไปประกอบด้วยให้อดได้เดี๋ยวนั้นอดแล้วก็ทนได้ด้วยนะไม่ใช่อดแต่ทนไม่ได้สติต้องไปช่วยยับยั้งอดทนเดี๋ยวนี้จะขาดกันมากยามอย่างนี้เราก็รู้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้ต้องอดทนสูงความอดทนนี้จนเหมือนกันนะหาไม่ค่อยมีนะบางครั้งมันทนไม่ไหวอะแต่ไม่ได้ซื้อเลยหาปฏิบัติเราฝึกเอายังไงก็ได้ต้องกัดฟันก็กัดมันนะเราจะไม่คิดเรื่องนี้เราจะไม่ทำในสิ่งนี้เราจะไม่ว่าให้เขาเราจะไม่ด่าเราจะไม่ว่าให้เขาเด็ดขาดหันหน้าไปทางอื่นแล้วก็ใช้ได้อดทนในอดกลั้นสงบทันทีถ้าอดไม่ได้ก็โพ่งออกไปคำเดียวก็หมดบ้านเลยการงานหน้าที่การงานก็หมดเลยเจ้านายอยู่กันดีๆมาเอาเป็นไงล่ะลูกน้องด่าเจ้านายเขาล่ะมันทนไม่ไหวอ่ะดังนั้นต้องมีเพียงพอความขันติความอดทนเนี่ยต้องมีบางทีอะไรไม่ใส่ใจอ่ะถ้าใส่ใจให้ดีสิ่งนี้จำเป็นมากอริยทรัพย์นั่นทรัพย์ภายในแต่คนไม่ค่อยจะมีใช้ไม่มีจะเผื่อแผ่กันเราเนี่ยอดทนให้คนนั้นอดทนให้คนนี้อะไรเขาล่วงเกินเราด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจด้วยกิริยาเราก็อภัยเขาจะคืออดเขาจะไม่ชอบเราเขาจะว่าอย่างไรก็ช่างอ่ะเรามีอันนี้มีทุนอันนี้ใช้เสือใช้สอยให้เหลือเฟือหน่อยอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในวันบ้านเมืองครับขันทรัพย์ภายในไม่ค่อยจะมีใช้คือขันติความอดทนและสติการยับยั้งใจยับยั้งคือไม่ทำขนาดนั้นคือไม่ไปด่าเขาขนาดไม่ว่าให้เขาขนาดนั้นแม้แต่เขาทำผิดอยู่ต่อหน้าจะว่าตอนนั้นเท่านั้นหันหน้าไปทางอื่นเถอะว่าก็ให้มันสงบไปก่อนค่อยมาว่ากันใหม่นี่คือวิธีทำผิดตรงนั้นก็ว่าตรงนั้นเราไม่ว่าละรู้มันผิดได้กลับจะดีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วฉะมาก็ฉะไปเลยก็อ้างนั่นอ้างนี่กันก็วุ่นวายโดยเฉพาะเป็นหนี้เป็นสินกันนี่คนขอก็กลัวคนกลัวคนเจ้าของเงินกลัวกลัวกลัวลูกหนี้ไปดีก็ดีก็เห็นไปบ่นกันเยอะดังนั้นเบื้องต้นทำสมาธิคือทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งหรือทำให้จิตมีพลังมันจะมีสัญญาณเตือนมันขี้เกียจขั้นเนื้อขั้นตัวไม่อยากพูดหงุดหงิดลำคาญให้รู้ว่าสัญญาณฐานมันหมดแล้วสมาธิเตือนนั้นหมดแล้วอย่าชะล่าใจถ้าปล่อยไว้นานๆก็หมดเลยเป็นฐานเสียไปเลยอ่ะเสียดังนั้นจะให้ขาดไม่ได้เพราะตัวเราแท้ๆทำไมสิ่งดีๆให้แก่ตัวเองไม่ได้เราไม่ทำให้เราแล้วเราจะให้ใครทำให้เราสิ่งเหล่านี้ทำแทนกันไม่ได้เจ็บเองปัจจตังเวทิตโภวินยูหิเวลาเจ็บต้องเจ็บเองแม้แต่ความตายจะมาถึงเราต้องตายอีกแต่คนที่เราเกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะมายืนมองดูเราเฉยๆเท่านั้นมีสัจธรรม ของจริงของจริงเลยตัวนี้ไอ้ยามอย่างอยู่อย่างนี้นั่งกับพ่อถามกันอยู่แต่ว่าเราเข้าห้อง ICU ไปเลยก็มาบ่นกันไม่รู้จะรอด2วัน3วันไม่รู้จะรอดหรือเปล่าก็มีแต่เราเท่านั้นจะรู้ตอนนั้นว่าเราเจ็บเราปวดเวทนาแค่ไหนนั่นแหละตัวเราจะได้โดนล้วนๆเลยนะเทศนาพูดอยู่นี่ก็จะโดนเหมือนกันยามตัวนั้นแต่กำลังเราเจ็บพอไหมช่วงนั้นเราต้องคิดนั่นตัวนี้นี่มันสบายอยู่นี้ไม่ได้คิดหรอกแต่ถึงเราเป็นเขาแล้วไปเยี่ยมครูบาอาจารย์เขาเอาเข้าในห้องไอซียูนะมันหายลมหายใจมันจะหมดก็ต้องมาเพิ่มลมปลอมให้เอาลมเข้าไปช่วยเมื่อถอดลมเป็นไงถอดลมก็ตายยิ่งเขาบอกอ้าวนั่นน่ะตัวเองต้องยอมสละคือนั่นน่ะปัจจตังปัจจตังเวทิตโพวินยูหิผู้ปฏิบัติพึงรู้เฉพาะตัวจะเจ็บจะกัดฟันตะตุรนทุรายยังไงต้องทำเอาเองตัวนั้นไม่มีใครช่วยมีแต่ไปยืนดูเฉยๆนี่เรามาคิดกำลังเรามีเท่าไหร่นี่ไม่ไปพูดถึงตอนนั้นนี่เรายังมีชีวิตอยู่จะต้องประคับประคองในหน้าที่การงานต้องกระทบกระทั่งบางคนก็กำลังจิตก็ยังไม่พอเลยหัวเสียเลยฉุนเฉียวไปละหลายอย่างดังนั้นกำลังสมาธินี่จึงจำเป็นใช้ได้ทั้งเป็นอยู่และตายไปเมื่อเวลาครับขันจริงๆครูบาอาจารย์อย่างที่ว่าของหลวงปู่เสาท่านเวลาท่านจะมรณะท่านนั่งอย่างนี้นะเข้าสมาธิท่านจะนั่งอย่างเนี้ยนั่งอย่างเนี้ยแต่พับไปอย่างเนี้ยคือคอพับไปคือสิ้นใจละไม่ได้ทุรนทุรายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเอาเงินกูมาเอาเงินกูมาตอนจนสิ้นใจเอาเงินข้ามาเอาเงินข้ามานี่ถ้าคิดย้อนหลังนะว่าเราภูมิใจในตัวเราเองหรือยังและเชื่อตัวเราได้หรือยังสมมุติว่าเราจะเป็นคับขันในกลางค่ำกลางคืนจะเป็นเดือนนี้ปีนี้ปีหน้าก็ตามเราเตรียมตัวไว้อย่างไรกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราในการข้างหน้านี้คิดอย่างนี้เรียกว่าการภาวนาเมื่อภาวนาแล้วก็จะรู้ว่าเราจะเดินไปยังไงเราจะทำยังไงกับเราก็จะรู้คำว่ารู้ตัวนี้ก็คือจิตมันคิดอย่างนี้เรียกว่าจิตก็เป็นสมาธิเอามาคิดตัวนี้พรุ่งนี้จะเป็นยังไงเราไม่รู้เดือนสัปดาห์หน้าเดือนหน้าไปนี้เราไม่รู้หรอกแต่คนเราไม่ได้เตรียมอะไรไว้แต่ผู้ฝึกตัวต้องรู้ล่วงหน้าไปก่อนเรียกว่าญาณทัศนะเกิดเราเป็นอะไรนั้นจะมาทำการทำงานนี่ไม่ต้องเก็บออมต้องประหยัดต้องเก็บเงินเก็บทองไว้เยอะๆไม่ต้องใช้ฟุ่มเฟือยอย่างเนี้ยเวลาการข้างหน้าของเราจะไม่แน่นอนเราจะไม่ฟุ่มเฟือยเราจะใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดอย่างเนี้ยของไม่พอซื้อก็ไม่ซื้อของไม่พอฟุ่มเฟือยเราไม่ฟุ่มเฟือยจิตก็จะรู้ประเทศชาติบ้านเมืองถ้าทำอย่างนี้จิตมีสมาธิที่ช่วยชาติได้นะช่วยได้เยอะเลยช่วยเศรษฐกิจได้ด้วยอย่างนั้นว่าทำกรรมฐานอย่างนี้ลองนี่แหละทานตั้งแต่เช้าแล้วก็ทานเที่ยงทานเพลอย่างเงี้ยมันพระทำอย่างเงี้ยทุกวัน8ค่ำหรือ15ค่ำเราสมาทานซะนะวันนี้ข้าวเย็นเราไม่ทานอาหารเย็นเราไม่ทานเลยเราจะทำสมาธิของเราในวัน15ค่ำนี้อาหารเย็นมื้อหนึ่งนะคนหนึ่งหลายดังนะไม่ไปนั่งกินกันมันเป็นหลายพันอย่างนี้กินทิ้งกินขว้างไปเฉยๆมันก็สิ้นเปลืองไปแต่คนมีสมาธิจะไม่เป็นอย่างนั้นเห็นคุณค่าแม้แต่เสื้อแต่ผ้าอย่างนี้เห็นคุณค่าเหลือเกินอาหารการขบการฉันจะเห็นคุณค่าหมดแม้แต่กายของเราเนี่ยเห็นค่าเห็นราคาขึ้นมาเลยเมื่อจิตมีสมาธิเห็นชัดเจนอยู่นี้เขาเรียกว่าญาณทัศนะคือเห็นว่าจะต้องประหยัดแต่ต้องอดทนจะต้องแก้ไขจนแก้ไขหมดแล้ว อย่างจิตอย่างนี้ยังไปรักใครมากยังไปโกรธไปเกลียดไปอิจฉาริษยาใครอยู่ทางตาแล้วนี่เราเห็นใครเนี่ย จะไปชอบแต่ถ้าทุกว่าไปเห็นนั่นเราทำใจไม่ได้ก็ตามดูจิตอะพระบอกว่าภาวนานี่ตามดูจิต จิตแล้วขณะนี้ก็ย้อนไปเราเห็นสิ่งใดใจเรานี่สบายเห็นสิ่งใดนั้นอยากได้เห็นสิ่งใดที่เราเกลียดที่สุดก็ย้อนไปเห็นสิ่งใดที่เราทนไม่ได้เห็นบางทีก็เห็นบางทีก็นอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับก็มีความรู้บางสิ่งบางอย่างก็เหมือนกันดังนั้นเมื่อรู้ทางกายอย่างนี้ที่เราจะควรบำรุงรักษากับตัวเราแล้วให้อยู่ในขอบเขตที่พอเหมาะพอดีอย่างองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบัญญัติเอาไว้เป็นพระวินัยพระภิกษุต้องอาศัยปลีแข้งอาศัยการเลี้ยงชีพด้วยปลีแข้งคือออกบิณฑบาตบิณฑบาตน้ำพอฉันท่านก็ฉันแค่นั้นเมื่อก่อนพระสงฆ์นี่ลำบากมากบางทีก็ได้ข้าวเปล่าก็ต้องทานข้าวเปล่าจะไปเรียกไปขอไปเอาอาหารอย่างอื่นนั้นไม่มีมันก็ช่วยไปได้เยอะถ้าโยมทำทุกวัน15ค่ำเดือนหนึ่งจะมี2ครั้งทำสมาธิช่วยเศรษฐกิจไทยได้ไม่ต้องไปบริจาคอะไรมากมายหรอกไม่ต้องบริจาคเป็นเงินก็ได้นั่งทำสมาธินี่ช่วยได้เยอะเลยอย่างสถานที่ไหนเคยไปเที่ยวก็อย่าไปซะวันเสาร์อาทิตย์ก็หยุดรถไว้ที่บ้านช่วยได้เยอะดังนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าทำคำสอนของพระองค์ไม่ได้บังคับใครทำก็ทำไปดีนะ บริจาคช่วยกันแต่เราไม่บริจาคเราก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันเพราะทำด้วยความรู้ช่วยด้วยปัญญาตัวนี้อาจจะไม่มีชื่อมีเสียงประกาศกันทางข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ก็ตามแต่คนที่ทำนั้นช่วยชาติด้วยปัญญาด้วยการปฏิบัติด้วยการมัธยัสถ์ด้วยการปฏิบัติธรรมจะช่วยได้เยอะมากทำสมาธิภาวนาช่วยชาติได้อย่างนี้มานั่งอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้อยู่ห้องแอร์เราก็นั่งสบายถ้าวันพระวันนั้นก็จะเปิดแอร์ซะอยู่ธรรมชาติก็ช่วยประหยัดค่าไฟได้เยอะเลยถ้าลมก็ไม่ใช่อยู่ธรรมชาติอย่างนี้ก็เป็นปฏิบัติธรรมไปด้วยได้ประโยชน์ไปด้วยผู้ที่ปฏิบัติธรรมผู้ที่มีสมาธิแล้วนึกคิดอะไรขึ้นมาจะเห็นทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านจะมีความสงบหรือแสวงหาความสงบได้โดยไม่ยากท่านบอกสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติพึงเห็นเองเยหิปัจจิโกถ้าไม่เชื่อให้มาพิสูจน์ดูก็ได้ที่เราสวดพระพุทธเจ้าท้าโลกเอาไว้เลยตัวนี้เอหิปัสสิโกเชิญมาพิสูจน์ดูเราตถาคตตรัสไว้ชอบแล้วถ้าการสันโดษการรู้จักประหยัดอดออมกับการฟุ่มเฟือยไม่รู้จักการสันโดษมนุษย์ในสองพวกนี้มาปฏิบัติอยู่ในโลกนี้ด้วยกันอันไหนจะพึงเป็นประโยชน์เกื้อกูลมากกว่ากันอันหนึ่งประหยัดอันหนึ่งฟุ่มเฟือยอันหนึ่งอยู่ด้วยความรู้อันหนึ่งอยู่ด้วยความหลงพระองค์ท่านท้าโลกมาใน 2,000 กว่าปีล่ะถ้าจะปล่อยจิตไปคิดเรื่องไหนก็ได้ปล่อยไปตามอารมณ์ต่างๆกับทำให้จิตนิ่งอยู่เป็นบางครั้งบางคราวให้จิตสงบบ้างหรือจะปล่อยให้วุ่นไป วุ่นวายไปตามอารมณ์ต่างอันไหนจะสงบอันไหนจะเย็นอันไหนจะเร่าร้อนกว่ากันจิตที่สติตามคุ้มครองรักษากับจิตที่ไม่มีสติตามคุ้มครองรักษาเลยก็จะเห็นชัดเจนว่าจิตที่ปล่อยไปตามยถากรรมนั้นจะเป็นจิตที่เร่าร้อนจิตที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่รักษาให้สะอาดไม่เปิดเปื้อนจากอารมณ์จิตตัวนี้จะมีคุณค่ากว่าเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะดังนั้นสตินี่จึงจะขึ้นอยู่กับนักปฏิบัติข้ออัดข้อธรรมทั้งหลายทั้งปวงสติและสัมปชัญญะทั้งสองอย่างนี้ เป็นบิดามารดาของธรรมทั้งปวงนี่พระกรรมฐานจะรู้ตัวนี้สติสัมปชัญญะธรรมสองอย่างนี้เป็นธรรมที่มีอุปการะมากแก่ธรรมทั้งหลายจะ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ตามมี2 อย่างสำคัญที่สุดจิตถ้ามีสติสัมปชัญญะทำไมท่านบอกว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเหมือนเป็นบิดามารดาของธรรมทั้งปวงจิตไม่มีสติคุ้มครองรักษาเหมือนกระดูกเกิดมาไม่มีพ่อแม่เป็นลูกอนาถาจิตที่ไม่มีสติคุ้มครองก็เรียกว่าจิตกำพร้าจิตอนาถาเหมือนกันมันก็ต้องไปตามอารมณ์ดีบ้างไม่ดีบ้างมันไปไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็ไปช่วยเหลือจิตอนาถาล่องลอยไปตามอารมณ์ดีบ้างไม่ดีบ้างไปอย่างนั้นคนที่ไม่มีพ่อมีแม่ก็ดมโยมไปดูที่โรงไอ้ที่เขาเลี้ยงเด็กกำพร้าใช่ไหมจะเห็นชัดเจนเลยจิตก็เหมือนกันนะคนที่ไม่มีพ่อไม่มีบิดามารดาเขาเรียกเด็กกำพร้าจิตที่ไม่มีสติสัมปชัญญะเรียกจิตกำพร้าจิตอนาถาเราจะปล่อยให้จิตของเราเป็นอย่างนั้นหรือทั้งที่เรานั่งเฝ้าอยู่ทุกวันอารมณ์ต้องกระชากลากถูเหยียดบ้างเหยียดบ้างไม่ชอบใจบ้างหงุดหงิดบ้างเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยจิตเราได้บางครั้งนะเราก็ต้องหลงเกลียดจงเกลียดจงชังไปด้วยปล่อยอารมณ์นี่ต้องดึงกระชากอยู่อย่างเนี้ยอันนั้นจะไปนี่ก็วุ่นวายนี่ก็วุ่นวายแต่ผู้รู้แล้วจิตของเราไม่ได้เดียวดายอย่างนั้นดังนั้นผู้เห็นคุณค่าของจิตจึงตามรักษาจิตไม่ให้ไปเปิดเปลื้อนในอารมณ์ไม่ให้ไปเศร้าหมองด้วยอารมณ์ขุ่นมัวต่างๆจึงมาประพฤติปฏิบัติธรรมจึงมาหัดนั่งสมาธิก็เพื่อจะชำระอารมณ์เหล่านี้เองไม่งั้นก็เหมือนพ่อแม่ถ้ามีลูกอย่างเนี้ยบางทีไม่ได้เลี้ยงดูต้องเอาไว้บ้านหรือจ้างคนหนีบหรือว่าจ้างมีคนรับใช้ต้องเลี้ยงดูลูกให้แทนมันก็ยังมีเหมือนเราดีแหละมันก็ไม่เหมือนแหละเอาไปมาให้คนอื่นดูเอาไปมาลูกเลยไปคิดว่าคนที่เลี้ยงเป็นแม่เลยวิติดนิสัยมาจากนนท์พ่อแม่เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งจิตก็เหมือนกันเราไม่ได้อยู่เราไม่ได้ดูแลรักษามันก็อยู่กับอารมณ์มันก็ได้ไปเชื่ออันนั้นเป็นจริงอันนี้เป็นจริงบ้างเราไม่มีเวลาให้เราอัตจันนะไม่มีเวลาให้ตัวเองเพียงมีเวลานั่งสงบสงบกับตัวเอง วันหนึ่งเอาสักชั่วโมงก็พอหรอกก็ไม่ต้องไปทำทั้งกลางวันกลางคืนอะไรมากวันหนึ่งหาเวลาอยู่กับตัวเองคือหาเวลาทำความสงบนั่นเองสงบอย่างนี้กว่าจะไปคิดเรื่องอื่นให้เวลาแก่ตัวเองบางทีจะนั่งสมาธิเขาบอกว่า10นาทีก็ไม่ได้แล้วนั่งมันก็ไม่สงบเขาก็เลยไปดูอย่างอื่นไปเที่ยวอย่างอื่นแทนที่จริงตัวเรานั้นมีคุณค่าที่สุดแหละทำไมต้องเวลาจะให้ตัวเองสงบสัก10 20นาทีก็ให้ไม่ได้อหังสุขิโตโหมิขอเราจงเป็นผู้มีสุขเถิดทำไมต้องขอตัวเองด้วยทำไมต้องขอตัวเองอหังสุขิโตโหมิขอเราจงเป็นผู้มีสุขเถิดทำได้เลยไม่ต้องขอทำได้เลยเพราะตัวเราสำคัญอะไรต่างๆถ้าจิตของเรานี่ไม่ตั้งมั่นแล้วพลังสิ่งต่างๆที่จะเป็นกายนี้ก็ตามที่เราที่ว่านั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่ทุกวันก็จะไม่มีความหมายอะไรกับเราเลยโยมคนเข้าไปหาเธอก็บอกว่าไปเรียนไปทำปริญญาโทอยู่ที่ต่างประเทศเป็นผู้หญิงหน้าตาดีมากพ่อแม่ก็มีลูกสาวคนเดียวก็อยากส่งเสียให้เรียนสูงแต่ลูกสาวนั่นก็ รู้สึกว่ากลัวพ่อแม่จะผิดหวังก็เกรงหนักเลยตั้งจิตตั้งใจมากคือจะต้องแพ้ไม่ได้ต้องคือถ้าผ่านไม่ได้นี่ต้องตายแน่ๆเลยคิดอย่างนั้นเพราะว่าพ่อแม่ตั้งความหวังในลูกไว้สูงคือปลูกแล้วหมดเงินหมดทองก็เยอะเราจะทำให้พ่อแม่ผิดหวังจิตปรุงไปรับไปสอบอ่ะมันคิดมากแต่กลางคืนเขาเรียกจิตออกนอกเส้นขนานที่8คือคิดหนักออกนอกเส้นขนานที่8แต่มันก็ไม่รู้ในต้องถามผู้เป็นหมอนะเส้นขนานที่8เป็นยังไงไม่รู้โยมที่เป็นหมอจะรู้ว่าจิตที่เลยออกจากเส้นขนานที่8เป็นบ้าแสดงว่าเรานี่มีจิตมี8เส้นออกไปก็เป็นเส้นที่9พอคิดอย่างนั้นเค้าก็ใช่ป่ะมันออกไปแกนั่งแข็งเหมือนตุ๊กตาเลยทีนี้อาตมาโอ้ก็สะดุดใจพ่อแม่นี่หมดเลยหน้าตาดีด้วยถ้าไม่ไปบีบแกอย่างนั้นจะไปโทษพ่อแม่ก็ไม่ได้จะไปโทษเค้าก็ไม่ได้อีกทีนี้เค้าบอกว่าถามเป็นอย่างนี้หรือโยมอยู่บ้านเอานั่งไว้อย่างนี้ก็นั่งอยู่ทั้งวันอย่างเงี้ยคนที่อยู่นั่งอยู่ข้างหน้าต้องกลัวนะแกจะมองจุดเดียวอย่างนี้คือไม่กระดุกเลยแต่ไม่ตายนะปริญญาตรีก็ไม่ได้ปริญญาโทก็ไม่ได้ปริญญาเอกก็ไม่ได้หมดละพ่อแม่รับปริญญาเองทีนี้รับต้องเป็นแบบเป็นกรรมทนเลี้ยงอยู่งั้นแล้วโอ้จะได้เพราะใช้จิตนี่ใช้มากเกินไปใช้ความคิดไม่รู้จักพักผ่อนนี่แหละไม่รู้จักทำให้จิตสงบได้นี่แหละเหมือนกับรถที่เราขับเนี่ยเขาจะเขียนที่เข็มไม้160แล้วก็จะเหยียบให้เต็มนั้นเลยเพราะเขาเขียนไว้160ขับเราต้องเหยียบให้ถึง160ที่จริงเขาไม่ได้ให้ขับเต็มนั้นหรอกจะขับยังไงก็ได้พอขับถ้าสมมติว่าเราวิ่งเร็วตลอดไม่รู้สึกผ่อนสั้นผ่อนยาวไม่รู้สึกจอดบ้างหยุดบ้างเหมือนกับรถมันความเร็วมันสูงเกินไปมันก็ออกนอกเส้นทางออกนอกถนนได้เหมือนกันจิตก็เหมือนกันน่ะขับเร็วๆคิดอะไรเร็วๆอยากให้ได้ทันใจนั้นอันเนี้ยคิดทั้งวันทั้งคืนน่ะมันเหมือนรถวิ่งทั้งวันทั้งคืนน่ะอันนี้ยางระเบิดได้น่ะสมาธิคือหยุดอย่างดีวิ่งไปแม่เขาจะมีปั๊มอาตมานั่งรถมาเลยสังเกตนะเขาจะมีจุดเปลี่ยนมีปั๊มน้ำมันนะเป็นจุดพอขับมาเหนื่อยก็แยะเข้าปั๊มเติมนั่นเติมนี่รถมันก็จะเครื่องเย็นลงบ้างใช่ไหมออกนี่หน่อยออกต่อจะมีเขามีให้จอดหมดนั่นแหละแต่ถ้าคนรีบนี่จะขับรวดเดียวเลยตัวนั้นมันไม่ไหวแล้วมันคิดอะไรต้องเอาให้นั้นทำให้นั้นแต่ว่าจิตออกนอกเส้นขนานที่8เป็นบ้ากายนี่ไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์ไม่จิตพังอย่างเดียวกายนี้ไม่มีประโยชน์เป็นอาภัพบุคคลนะดังนั้นกายก็มีแต่พระพุทธองค์ท่านเน้นให้เรามาเห็นคุณค่าของจิตนี้คิดอะไรก็ให้มีสติตามดูบ้างอย่าปล่อยให้อารมณ์ชาติรากกระถูต้องอาศัยศีลบ้างสมาทานบ้างเป็นเครื่องห่อหุ้มจิตศีลนี้เป็นสิ่งประดับประดาจิตให้งดงามศีลนี้เป็นน้ำอมฤตหรือเป็นน้ำอันเย็นที่เราอาบเราสงทุกวันคือชำระใจต้องมีศีลซะก่อนคือต้องสมาทานศีลอันนั้นจิตหงุดหงิดฟุ้งซ่านนะครับพยายามแผ่เมตตาบ้างคือทำบุญให้ทานบางยอมบางครั้งโยมก็จะตรวจน้ำก็แผ่อุทิศถึงผู้มีพระคุณผู้ตกทุกข์ได้ยากยังมีเยอะจิตก็จะสบายขึ้นมาเรียกว่าชำระด้วยการให้ทานไม่ใช่ว่าทานการให้ไปเนี่ยเรารู้เพื่อกำจัดความตนีของเราทานให้ทานเพื่อกำจัดความหงุดหงิดฟุ้งซ่านเมื่อทำเป็นนิสัยและทำด้วยปัญญาแล้วจิตก็จะอยู่ในเส้นทางที่ปลอดภัย เหมือนคนที่เขาขับรถเข้าไปประมาณพอดีเขาไม่รีบเขาไม่เร็วเกินไปเขารู้จักแยกจากตอกจากซอยเขาจะไปได้ถูกแม้จะช้าแต่ก็ถึงจุดหมายปลายทางแต่แม้จะวิ่งเร็วก็ตามแต่ไม่รู้มีแต่ความรีบร้อนอย่างเดียวเกิดพลาดพังลงมาก็จะเสียใจทั้งคนอื่นทั้งญาติพี่น้องก็จะเสียใจด้วยดังนั้นคนเราจึงเป็นสุขเป็นทุกข์ร่วมกันทั้งพ่อทั้งแม่ทิ้งกันไม่ได้ดอกแต่เราส่วนมากระวังรักษาแล้วก็คืออย่างนี้จิตที่ได้รับการบำรุงรักษาด้วยศีลสมาธิอันศีลอบรมแล้วมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่พระองค์ว่าอย่างนั้นสมาธิอันปัญญาอบรมแล้วมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่จิตอันศีลอบรมแล้วปัญญาจิตอันปัญญาอบรมแล้วเป็นทางพ้นทุกข์ดังนั้นจึงจำเป็นมากคือศีลสมาธิอันศีลอบรมแล้วแสดงว่าตั้งสมาธิต้องทำศีลก่อนนะไม่ทำไม่ได้ต้องสมาทานศีลข้อใดหรือข้อหนึ่งให้ชัดเจนถ้าไม่ได้หมดศีล5ถ้ามีความเข้มแข็งขึ้นก็ให้เอาศีลอุโบสถเป็นบางการให้มีนิสัยเชื่อมเอาไว้อย่างไม่ทานข้าวเย็นอย่างเนี้ยสมาทานศีลอุโบสถอย่างที่ว่าที่พูดแต่ทีแรกที่ว่าไอ้คนชาวต่างชาติเขานี่เขาสมาทานศีลอุโบสถแต่อยู่ประเทศเขาแล้วคือที่ว่ามีเสียงไปกระซิบบอกเขาเนี่ยไม่ให้กินข้าวเย็นน่ะก็คือเขารักษาศีลอุโบสถมาแต่นู่นพอดีเขาทำมาเลยพอดีเขามาบวชนุ่งขาวอย่างเงี้ยเป็นโยมผู้หญิงมานุ่งขาวหลวงปู่เทศก็แนะวิธีให้ก็ไม่ได้แนะมากเลยแกก็เกิดปัญญาความรอบรู้เกิดอะไรขึ้นหลายอย่างจนสามารถรู้ความนึกคิดของคนอื่นได้ในเวลาเพียงอันไม่นานแต่เดี๋ยวนี้เขากลับไปประเทศเขาแล้วกลับไปแล้วคนนี้เก่งมากหลวงปู่ท่านบอกว่าเป็นพระโยมผู้หญิงนั่นแหละจะก่อนพระอริยะหรือพระโสดาบันก็ตามพระอะไรเป็นมหาอุบาสิกาเป็นผู้หญิงก็เป็นพระพระอริยะบุคคลไงไม่ได้เลือกชั้นวรรณะไม่ได้เลือกว่าผู้หญิงผู้ชายไม่เลือกภิกษุสามเณรนะแต่ญาติโยมที่ปฏิบัติงดเว้นอย่างนี้ก็สามารถจะเป็นพระที่สมบูรณ์อย่างยิ่งได้คืออริยะบุคคลพระอริยะคือไม่เศร้าหมองไม่เร่าร้อนนะดังนั้นสมาธิที่ศีลอบรมแล้วมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่สมาธิอันปัญญาอบรมแล้วมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่จิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมพ้นจากอาสวะโดยชอบคือความหงุดหงิดทั้งหลายทั้งปวงมันจะรู้เองดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเป็นผู้รู้เป็นอรหันต์ตัดสรู้ชอบเองพระองค์นั้นท่านตัดศีลไว้โดยชอบแล้วท่านตัดสมาธิไว้โดยชอบแล้วตัดปัญญาไว้โดยชอบแล้วเพียงเพื่อทำพระนิพพานคือความดับทุกข์คือความเย็นใจนั้นให้แจ้งทำสมาธิเพื่อถอนจิตขึ้นมาจากความเมามัวเป็นบางครั้งเสียทำสมาธิเพื่อเข้าไปถอนอะไรบางสิ่งบางอย่างเสียทำสมาธิเพื่อเข้าไปตัดวนะเสียทำสมาธิเพื่อเป็นทางสิ้นไปแห่งความทะเยอทะยานให้เบาบางลงดังนั้นจึงมีผลอยู่หลายอย่างที่จะทำดังนั้นเมื่อรู้อยู่อย่างนี้แล้วสมาธิต้องมีศีลต้องขึ้นต้นก่อนดังนั้นจะว่าไม่วางคนว่าไปนั่งสมาธิเอาเลยไม่ต้องทำอะไรเรานั่งเอาเลย นั่งเอาเลยมันได้มันก็ดีเอาเลยไม่รู้จะเอาอะไรนั่งเอาเลยมันก็ต้องสมาทานขึ้นมาก่อนอย่างเคยหงุดหงิดก็ตั้งสัจจะเอาไว้เสียเป็นศีลศีลนี่227โยมก็5ก็8นี่เป็นศีลภายนอกรักษาเสียเพราะเป็นภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งประกันว่าจะต้องเป็นมนุษย์ศีล5ประการอย่างน้อยก็ไม่ตกต่ำแม้พบแม้ชาติอะไรก็ตามถ้ายังอยู่ในศีล5ประการพบหน้าชาติหน้ามีอย่างว่าเกิดทุกภพทุกชาติก็ได้เป็นมนุษย์อยู่อย่างนี้เพราะศีล5ประการนี้คงความเป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานพวกอื่นเขาปฏิบัติไม่ได้ถ้าอยากเป็นมนุษย์ครูบาอาจารย์ท่านก็ว่าให้รักษาศีล5แต่มาฟังท่านเทศกับโยมท่านว่าอย่างเนี้ย5ประการอยากเป็นมนุษย์อีกให้รักษาศีลของมนุษย์ให้ได้เด้อท่านว่าก็ว่างั้นไม่ต้องเอามากหรอกไม่มากก็เอาแค่นี้ท่านว่าจะเป็นมนุษย์อยู่ทุกภพทุกชาติถ้าต้องการจะเกิดถ้าอยากเป็นเทพเป็นเทวดาก็สมาธิอุโบสถค่อยขยับฐานะขึ้นเรื่อยดังนั้นจิตก็จะเกิดความเคยชินขึ้นมาดังนั้นเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ว่านั่งโยมนั่งกันในส่วนมากที่เขาถามไอ้อย่าไปนั่งที่ว่าเห็นอันนั้นอันนี้นะส่วนมากจะเป็นปัญหาเยอะแต่ว่าถ้านั่งเดี๋ยวนี้เพื่อชำระจิตของตนเองทำสมาธิเพื่อชำระจิตของเราให้ผ่องใสว่างั้นเสียรู้จักผ่อนคลายจิตที่มันวิ่งหัวปักหัวปั๊มอยู่ทั้งวันไม่รู้ไปจากอารมณ์ไหนอารมณ์ไหนเราก็ไม่มีวิธีที่จะช่วยตัวเองได้เราต้องนั่งหงุดหงิดตามไปอย่างเงี้ยหายจิตเราตัวเราก็ช่วยตัวเราไม่ได้ต้องหลงไปตามอารมณ์ร้องห่มร้องไห้บางครั้งดูเสียใจอะไรตีโพยตีพายไปหมดจิตมันไม่มีคนช่วยมันก็อย่างนั้นกายมันก็แสดงด้วยถ้าร้องห่มร้องไห้มันก็ร้องไห้ถ้าหัวเราะมันก็หัวเราะกายนี้มันอำนวยอยู่แล้วแต่ให้รู้ว่าจิตเนี่ยดังนั้นก็จะรู้เราเนี่ยมีค่าที่สุดน่ารักแต่น่าทะนุถนอมที่สุดก็คือเราเมื่อเอาใจใส่อยู่นี่เห็นคุณค่าแห่งตนก็เห็นราคาของตนคือกายกับจิตที่เราชำระให้บริสุทธิ์ปราศจากสิ่งเศร้าหมองเมื่อเพียรอยู่เรื่อยๆและเพียรด้วยความเข้าใจอยู่ไม่นานจิตก็จะถึงความบริสุทธิ์บริบูรณ์ที่เรียกว่าสัจจิตะปริโยทัปปนังการทำจิตให้ผ่องใสเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของคำสอนของพุทธศาสนาสจิจะตริโยทัปปนังการทำจิตให้สงบก็ตามให้ผ่องแผ้วก็ตามให้ผ่องใสก็ตามอันเดียวกันแหละมันจะสงบจากอารมณ์เมื่อจิตสงบนิ่งอยู่แบบนี้คือมันนิ่งด้วยความรู้สงบด้วยความรู้ตัวนี้ไม่ได้สงบนั่งสะดุ้งสะดือไปนะมันสงบนะตัวนี้รู้แล้วสงบรู้ตัวเราแล้วก็สงบไม่ตกใจเลยรู้คนอื่นก็สงบลูกหญิงลูกชายก็ตามดูเขาดูด้วยความสงบดูด้วยความรู้พอบ้านอยู่บ้านอยู่เรือนก็ดูด้วยความรู้อยู่ด้วยความรู้พุทโธพยายามรู้ถ้าอยู่ด้วยความรู้สิ่งต่างๆปัญหาต่างๆก็จะไม่ค่อยเกิดหรอกแม้แต่ตัวเรานั่งอยู่ถ้าเรารู้แล้วว่าจะทำยังไงกับเราจิตทำยังไงถึงจะสงบสบายก็รู้วิธีเหมือนโยมอยู่ที่บ้านอยู่ตามกับพ่อบ้านยังไงไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเราจะศึกษากันบ้างได้เรียนให้รู้ลึกๆจะเอาแต่ใจตัวเองบ้างหรือจะพูดจะจากันก็หาวิธีอะไรบ้างทำนองนั้นก็เรียกภาวนาเหมือนกันภาวนาโยมพ่อบ้านพ่อบ้านก็ภาวนาโยมแม่บ้านด้วยวันนี้ใสจริงๆโยมแม่บ้านเรานี่เป็นยังไงจริตตรงไหนก็ปรับนิดหน่อยบางทีเขาอาจจะไม่ต้องพูดอย่างบ่นอะไรหรอกแต่ไม่ศึกษาไม่รู้ถึงจิตถึงใจกันก็ปล่อยให้อารมณ์ขุ่นมัวอยู่งั้นดังนั้นถ้าต่างทำสองอย่างคือโยมผู้หญิงโยมผู้ชายศึกษาซึ่งกันและกันเหมือนเราอยู่กับกายศึกษากายให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้อยู่ก็จะมีความสุขอย่าไปว่าแผ่เมตตาด้วย โยมคนนั้นไปเที่ยวตรงนั้นเที่ยวตรงนี้ใช้เงินฟุ่มเฟือยอะไรโยมผู้หญิงก็ชอบบ่นบางทีฟุ่มเฟือยก็ศึกษาบ้างหาวิธีต่างคนต่างช่วยกันแหละทั้งศีลสมาธิและปัญญา
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวม
2: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: ชาวนครศรีธรรมราชนักท่องเที่ยวพุทธศาสนิกชนแห่สักการะพระบรมธาตุเจดีย์หลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกยูเนสโกเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่บรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างคึกคักหลังจากองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกส่งผลให้ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศต่างหลั่งไหลเดินทางมาสักการะบูชาพระบรมธาตุเจดีย์อย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวโดยตลอดทั้งวันมีประชาชนร่วมกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุเดินประทักษิณรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์และร่วมประกอบพิธีทางศาสนาตามความเชื่อท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลาบปลื้มและความภาคภูมิใจที่มรดกอันทรงคุณค่าของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติขณะเดียวกันจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เตรียมจัดพิธีเฉลิมฉลองการขึ้นทะเบียนมรดกโลกอย่างสมพระเกียรติโดยจะบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทั้งพิธีทางศาสนาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเผยแพร่คุณค่าของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั่วทั้งประเทศพร้อมผลักดันการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
5: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616

0: ่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
5: Tab to Read
4: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
5: Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
8: ออนขอยืมเงินต้องทำอย่างไร
9: อ้าวตาวัด
10: พักนี้หายหน้าหายตาไปเลยเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม
11: สวัสดีจ้าพ่อพรฉันสบายดีแต่ก็มีเรื่องนิดหน่อยเรื่องเงินทองทองนั่นแหละ
10: ปัญหาเรื่องเงินทองทองน่ะเป็นปัญหาที่ใครๆก็ต้องเจอมีอะไรก็ปรึกษาผมได้นะ
11: คือฉันน่ะอยากจะเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แต่ไม่มีเงินลงทุนน่ะจ้ะเลยจะมาขอยืมเงินพ่อพรสัก 50,000 พ่อพรสะดวกจะให้ยืมไหมจ้ะ
10: ไอ้เรื่องยืมเงินน่ะถ้าผมพอมีก็สะดวกจะให้ตาวัดยืมอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงแต่ผมไม่รู้ว่าถ้ามีการยืมเงินกันแบบนี้จะต้องมีหลักฐานทางกฎหมายอะไรบ้างนะสิ
12: ใช่แล้วค่ะกรณีพ่อพรกับตาวัดเป็นการกู้ยืมเงินกันซึ่งกฎหมายกำหนดว่าการกู้ยืมเงินกันเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปต้องมีหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อผู้กู้ถึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้และสัญญาจะสมบูรณ์เมื่อพ่อพรส่งมอบเงินที่ยืมให้แก่ตาวัดแล้วและที่สำคัญอย่าลืมตกลงกันเรื่องของกำหนดระยะเวลาที่จะคืนเงินดังกล่าวด้วยกี่เดือนกี่ปีก็ว่าไปค่ะ
7: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ปภ.เชียงใหม่ร่วมกับทีมกู้ภัยฝึกซ้อมแผนการกู้ภัยทางน้ำยกระดับความพร้อมช่วยชีวิตประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการฝึกซ้อมและทบทวนแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำบริเวณริมแม่น้ำปิงส่วนสาธารณะฟ้าห้ามตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนมุ่งยกระดับศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยทางน้ำพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวว่าทุกหน่วยงานมีความพร้อมในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินโดยมีหน่วยงานภาครัฐเจ้าหน้าที่กู้ภัยของตำรวจทางหลวงเชียงใหม่ชมรมกู้ภัยทางสูงสมาคมกู้ชีพกู้ภัยอำเภอแม่ออนหน่วยกู้ภัยหยาดฟ้าสมาคมกู้ภัยอมรินทร์ใต้สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลฟ้าห้ามโดยมีการจำลองสถานการณ์ผู้ประสบภัยทางน้ำเพื่อทดสอบระบบการบัญชาการ

0: ภาพและลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้ได้มากที่สุดโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติภารกิจคือต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB

0: e-shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ต้องคำสั่งขอร้อง
3: ก้าวแต้มไปกินข้าวในครัวแต่เธอห้ามข้าวปลาออกมานอกจานนะจำไว้
4: แหมสั่งจังสีสว่างยังไม่เคยสั่งฉันอย่างนี้เลยนะจะบอกให้
2: วิชินมาศพูดกับก้าวแต้มดีๆสิสั่งอย่างเนี้ยก้าวแต้มก็ไม่อยากทำตามนะสิพูดขอร้องกันดีๆนะ
3: ทำไมล่ะสีสว่าง
2: ก็คำสั่งน่ะเป็นการบังคับหรือสั่งให้ทำแต่ขอร้องเป็นการเชิญชวนให้ทำมากกว่าฟังแล้วนุ่มนวลกว่ากันเยอะเลย
3: งั้นฉันก็ควรพูดว่าก้าวแต้มไปกินข้าวในครัวกันเถอะแล้วอย่าข้าวปลาออกมานอกจานนะจ๊ะ
4: พูดอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อยจ้าฉันจะทำตามที่เธอบอกนะจ๊ะวิเศียรมาก
2: คำสั่งคือคำพูดมีเสียงกร้าวเนื้อความบังคับหรือสั่งให้ทำอาจมีคำประกอบเช่นจงอย่าต้องห้ามขอร้องคือคำพูดที่นุ่มนวลเนื้อความชวนเชิญให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งอาจมีคำประกอบเช่นโปรดกรุณาช่วยวานขอ
5: แล้วพบกันใหม่นะคะ

อนนำขันเมาแล้วก็พากันไปเมื่อนอนขันมันสูอยากตอนก็ให้เฝ้านั่งลงบันไดนักเลงจะมาแก้ส่งออก

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยา